0: และเชลซีได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขจ่ายค่าชดเชยโดยเชลซียืนยันว่ามาเรสกาจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้กับสโมสรตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นการภายในผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมไวกิ้งนอร์เวย์ชนะทีมไอวอรี่โคสต์2-1ทำให้นอร์เวย์ได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับแชมป์โลก5สมัยแซมบ้าบราซิลขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์ฟาดแข้งในเวลา 8:00 นส่วนเวลา 23:00 นทีมสิงโตคำรามอังกฤษจะพบกับเยียร์คองโกปิดท้ายที่เบลเยียมพบกับเซเนกัลเวลา 3:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

เลขาสมช.รับเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีเชื่อมโยงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เผยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ถกแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมแม่ทัพภาคที่2พร้อมทีมฟีนิกซ์นักรบโดรนชายแดนเยี่ยมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศดูงานวิจัยและสายการผลิตโดรนพร้อมหารือกองทัพบกกองทัพอากาศร่วมวิจัยยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศเสนาธิการทหารบกร่วมกับเสนาธิการทหารอากาศและเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพาตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพมุ่งเตรียมการและปฏิบัติการอย่างประสานสอดคล้องทุกมิติพร้อมปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์เฉพาะขอประชาชนมั่นใจข้อมูลถูกปิดเป็นความลับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาโต้กัมพูชาอ้างปราสาทคณาเป็นของกัมพูชาย้ำไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทวิภาคีเท่านั้นชาวเวเนซุเอลาเคืองความช่วยเหลือแผ่นดินไหวล่าช้าดับพุ่งกว่า 1,000 รายเจ็บครึ่งหมื่นสูญหาย 40,000 กว่าคนจีนเตรียมเปิดสถานีรถไฟซีอานตะวันออกโชว์สุดยอดนวัตกรรมระบบรางและพลังวิศวกรรมระดับโลกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เรา2คนก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนภัทรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังในรายการวันนี้ครับ
0: ครับทั้งคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตครับ
1: ครับก็มีคุณโอไทโรเนี่ยนะครับทักทายเข้ามาแล้วคุณรัตนาสิมะนะฮะ
0: ค
1: ุณสวัสดิ์ตาดานะครับก็สวัสดีด้วยมีคุณนิตยานะฮะจากบางกรวย
0: คุณลาวโขงเจียมนะฮะคุณหนุ่มอนันต์หน้าใส
1: ค
0: ุณธิดาโตมาศนะครับ
1: นี่นะฮะ
0: ซึ่งในขณะนี้นะฮะคุณดวงกมลเองแล้วก็คุณมาศณัฐมนก็มาร่วมตอบคอมเมนต
1: ์เป็นแอดมิน
0: เป็นแอดมินรายการด้วยนะฮะนอกจากจะเป็นบรรณาธิการข่าวแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้พร้อมด้วยคุณณัฐจันทรังสีก็จะดูแลช่วงเวลาของรายการประมาณ20นาทีเสร็จๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เป็นความปลื้มปีตินะครับปวงชนชาวไทยก็ได้ติดตามพระราชกรณียกิจในช่วงที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศส
1: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือว่าสเตทแบงเควตนะครับซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายนะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงทำเนียบประธานาธิบดีก็ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริชิสภริยาเฝ้ารอรับเสด็จอยู
1: ่ครับนี่นะครับก็ในการนี้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับตระกูลเลซิยงดอนเนอร์ชั้นกรองสัวนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบในส่วนของออเดรนาซียงนานดูเมริตนะครับชั้นกรองครัวเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบัลลูมซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการครับ
0: ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับความสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบเมื่อเสร็จสิ้นงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับ
1: ครับในขณะที่วันที่30มิถุนายนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอนุสาวรีย์ประตูชัยนะครับทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นหลุมฝังศพของทหารฝรั่งเศสที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสรับฟังแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของฝรั่งเศสเขาเลยเนี่ยนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมกับประทับเรือพระที่นั่งไฟฟ้านะครับล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็การร่วมกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการมุ่งใช้พลังงานสะอาดนะครับอันเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสอีกด้วยครับ
0: นอกจากเรื่องฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มาจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่วิจิตรนะครับก็ประณีตงดงาม
1: ใช่ครับ
0: นะครับถูกนำไป รียกว่าปรากฏต่อสายตาชาวโลกนะครับสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาของไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไปแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วนิดาก็ยังได้กล่าวถึงกรณีนี้นะครับกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าเป็นการทูตระดับราชวงศ์คือการทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างสูงสุดเนื่องจากการทูตระดับพระราชวงศ์เป็นการทูตระดับสูงสุดพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศนั้นเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากครับ
1: ครับก็ตามที่ปรากฏภาพในนะครับพระบารมีของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคุณสุธีครับ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นครั้งแรกของพระองค์เลยนะครับที่มีการฉลองพระองค์ด้วยชุดสบายคู
0: ่
1: แล้วก็เป็นชุดไทยประยุกต์เนี่ยนะฮะนำทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของความเป็นไทยเนี่ยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกได้อย่างงดงามมากๆนะครับถ้าเราจำกันได้คุณผู้ฟังครับในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอยากขายข้าวให้จีนเพื่อเป็นการระบายข้าวเนี่ยนะครับก็ไปเจรจาพูดคุยเรียกว่าเป็นง้อของหลายครั้งเนี่ยนะก็ไม่สำเร็จนะครับแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่จีนเองเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับท่านก็เป็นคนที่ทูลต่อพระองค์ว่าจีนต้องการที่จะขอซื้อข้าวจากไทยแล้วก็เป็นบิ๊กล็อตด้วยออเดอร์ใหญ่มหาศาลเลยทีเดียวครับ
0: ล็อตใหญ่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระบารมีของพระองค์โดยตรงเลยนะครับที่ทำให้เรื่องราวของเศรษฐกิจนั้นก็ขยับเดินหน้าก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับเอาละไปดูเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยมีภาพความร่วมมือร่วมใจกันทั้ง3เหล่าทัพนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมด้วยเสนาธิการทหารอากาศเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศและเสนาธิการทหารเรือในฐานะที่เป็นเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือพร้อมคณะครับเดินทางไปยังกองกำลังบูรพาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆในหลายจุดเช่นบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงบ้านคลองแผงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาแล้วก็ด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาให้การต้อนรับนะครับซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพและติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ครับก็ถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับคุณสมโพชได้ได้เรียงภาพแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศกันเป็นภาพที่เราเห็นกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับ
0: จ
1: ากความร่วมมือหลายครั้งนะคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ ในเรื่องของงานด้านความมั่นคงเรื่องของการประสบความสําเร็จต่างๆเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได
0: ้
1: นะครับก็จะต้องมีเหล่าทัพอื่นๆรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมด้วย
0: บูรณาการนะฮะ
1: ร่วมกันเต็มที่นะครับซึ่งโอกาสนี้นะครับเสนาธิการทหารทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยนะครับได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองบูรณาการกันแหละครับในเรื่องแผนการปฏิบัติเป้าหมายร่วมนะครับทางทหารทางพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะครับอีสานใต้แล้วก็ทางด้านของกองกำลังบูรพาและในส่วนของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมของทุกหน่วยงานครับ
0: ซึ่งการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับที่มุ่งให้ทุกเหล่าทัพได้เตรียมการและปฏิบัติการทางทหารอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันตั้งแต่ชั้นของการเตรียมกำลังจนถึงขั้นการใช้กำลังป้องกันประเทศรวมทั้งสนับสนุนภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ครับก็เป็นที่น่าชื่นใจมากๆเนี่ยนะครับ เมื่อมีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลายคนคุณผู้ฟังนะครับก็มีการพูดถึงรั้วของรั้วชายแดนนะครับตอนนั้นเนี่ยมาสักทีเถอะสร้างกันเถอะนะระดมกันเลยภายใต้กองทุนหาไทยทิพย์เนี่ยนะครับ มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวคุณสมโพชไล่เรียงภาพนะนะเรามีภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับรั้วชายแดนที่ไทยกัมพูชาเนี่ยสำเร็จเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง

0: ประมาณ 8.3 กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแล้วก็สนับสนุนการดำเนินโครงการในพื้นที่ชายแดนต่อไปการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ1กิโลเมตรกับอีก300เมตรนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออีกกว่า600เมตรยืนยันว่าหากพื้นที่ใดมีการรับรองแนวเขตร่วมกันผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC แล้วก็พร้อมเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมทันทีคือการสร้างเนี่ยไม่ได้ดำเนินการง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: มีหลายขั้นตอนแต่ว่าตั้งแต่ทั้งสองประเทศเห็นตรงกันในการปักหมุดนี่นะครับเมื่อจะมีการปักหมุดชายแดนร่วมกันก็มีการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ไม่ได้จ้างผู้รับเหมาเป็นการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยกำลังพลของกองทัพไทยนะครับมีเงินบริจาคจากกองทุนไทยที่รวมไปถึงงบประมาณของภาครัฐรองรับด้วยครับ
1: เราทราบกันดีนะครับคุณฟังว่ากองทุนหาไทยทิพย์คุณสุธีครับก็อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างกำแพงแล้วก็บังเกอร์ตามแนวชายแดนทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยากจะร่วมกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคกันได้นะครับที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี229-303-2666นะครับ229-303-2666อันนี้นะครับเป็นการโดเนชันหรือว่าการบริจาคนะครับก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยทีเดียวครับ
0: ครับไปดูชายแดนใต้กันบ้างนะครับชายแดนใต้เมื่อวานนี้ศูนย์สันติวิธีได้จัดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงานบูรณาการหรือว่า IWG นะครับ4ด้านการศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่ห้องประชุม2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับ IWG 4มีบทบาทสำคัญนะครับในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจและการเคารพความแตกต่างซึ่งก็จะช่วยลดเงื่อนไขของความขัดแย้งและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ได้เชิญชวนผู้นำศาสนาและทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยย้ำว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและการลงมือปฏิบัติร่วมกันของทุกฝ่ายครับ
1: ครับก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองทหารแล้วก็มีในส่วนของพี่น้องประเดือนด้วยนะครับที่เข้าร่วมประชุมก็ต้องมีการพูดคุยกันละคุณสุธีนะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของประเด็นต่างๆที่มันเกี่ยวข้องอ่อนไหวในพื้นที่เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับกำลังพลของกองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยนะครับเขาก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับชาวมาเลเซียนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดระเบิดขึ้นในพื้นที่ตากใบนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาให้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนกลับประเทศมาเลเซียเพื่อทำการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทันท่วงทีนะครับซึ่งประเทศไทยเราได้อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการผ่านแดนเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดนะครับซึ่งในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยต้องการที่จะทำลายเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะก็กำลังพลของเราดำเนินการอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็ตอกย้ำนะครับถึงความร่วมมืออันดีด้วยเนี่ยนะฮะระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียในการสร้างความเชื่อมั่นและสันติสุขในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียครับ
0: ทางด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ก็ร่วมสืบสานประเพณีเชื่อมใจผู้คนสร้างสันติสุขด้วยความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมครับได้จัดกิจกรรมกวนอาสุรอกับผู้นำศาสนานะครับผู้นำชุมชนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นการร่วมสืบสานประเพณีดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมพร้อมส่งเสริมความรักความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนครับ
1: ครับแล้วก็ในขณะที่การเดินหน้านะครับสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ดูแลให้มีความปลอดภัยเนี่ยเขายังคงดำเนินการกันอย่างเข้มงวดเข้มข้นนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวล่าสุดคุณผู้ฟังฮะในส่วนของศาลจังหวัดปัตตานีเนี่ยได้มีการอ่านคำพิพากษาชั้นต้นนะครับคดีที่ผู้ต้องหาคือนายมูฮัมหมัดคอยรีนะครับก็คดีนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2566นะครับก็คือคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่เนี่ยนะครับเขาก็มีการอ่านคำพิพากษาก็คื ในส่วนแรกเนี่ยก็คือมีโทษนะครับสูงสุดคือประหารชีวิตแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของกระบวนการซักถามแล้วก็ในส่วนของพิจารณาคดี

0: เนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการลดโทษบรรเทาโทษกันเนี่ยนะครับให้เหลือ1ใน3ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีการให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ก็คือไม่ให้มีการประกันตัวแต่อย่างใด
1: ครับ
0: ครับก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ครับอ่ะไปดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่นะฮะทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกมาครบกำหนดแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้ยกระดับในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนอกเหนือจากการฝึกทางทหารแล้วก็ฝึกการช่วยเหลือประชาชนนะครับมีการฝึกควบคู่เสริมทักษะด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกองทัพภาคที่2นะครับก็มุ่งพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมทั้งทางด้านการทหารและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่24ค่ายประจักษ์ศิลปาคมก็ได้จัดการฝึกเฉพาะหน้าที่สำหรับทหารใหม่ผลัด 1/69 เนี่ยนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยครับ
0: โอ้นี่นะครับจริงจังเลยเนี่ยตามภาพที่ปรากฏในหน้าจอทางเพจ Army Radio เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาเป็นภาพการโรยตัวคุณผู้ฟังครับเด
1: ี๋
0: ยวไม่เป็นไรคนที่ฟังทางวิทยุเดี๋ยวผมแล้วก็อาจารย์สุธีเนี่ยนะครับจะบรรยายให้ฟังแล้วก็มีการผูกเงื่อนด้วยนะอาจารย์เราเคยเรียนกันสมัย
1: ลูกเสือ
0: ก็ยังได้นำทักษะมาใช้อยู่นะคุณผู้ฟังเป็นภาพบรรยากาศเขาบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับกำลังพลเนี่ยนะครับให้มีความสามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่างมีความรวดเร็วเอาสำคัญนะเวลาต้องโรยตัวเวลาต้องใช้เชือกในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเรื่องของการผูกเงื่อนต่างๆเนี่ยนะครับอันในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3อันนี้ก็ฝึกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็เตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ของภาคเหนือในพื้นที่รับผิดชอบนะครับการฝึกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณจุฬาคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็จัดการฝึกฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการแล้วก็กรมยุทธบริการปี2569เขาเป็นการฝึกในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บังคับการหรือว่า CPX เนี่ยนะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วว
1: ันนี้ก็ยังมีอยู
0: ่วันนี้ยังมีนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกท่านจะตรวจเยี่ยมการฝึกด้วยในส่วนของสทบหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าสถานีวิทยุ
1: กองทัพบกเรา
0: ทัพบกนะครับท่านอาจารย์บุญสแตนบายอยู่แล้วอาจารย์บุญยฤทธิ์ฉิมพิมลนะฮะ
1: ไปร่วมด้วย
0: ไปร่วมด้วยเดี๋ยวรายการกลางวันนะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเราเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาฝากแน่นอนครับ
1: ครับน้องๆเยาวชนไทยผู้มีใจรักในงานศิลปะมีโครงการดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับก
0: ็
1: คือโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ชิงเงินทุนรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท
0: โอ้เยอะนะฮะ
1: โอ้พร้อมโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณหรือใบเกียรติบัตรนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสมบัติเป็นเยาวชนนะครับกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายด้วยนะฮะหรือเทียบเท่าส่งผลงานเข้ามาได้ไปดูได้ที่ไหนฮะ
0: ครับก็สามารถที่จะเข้าดูที่เว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage ก็ได
1: ้
0: กับการประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมิและถิ่นไท
1: ย
0: และเขามีเว็บไซต์ก็คือ www.sangsin ภาษาไทยนะครับ 69.com สามารถที่จะไปติดตามดูได้เลยเนี่ยนะครับเขาก็หลังจากการที่มีการคัดเลือกแล้วเขาก็จะประกาศนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปด้วยครับ
1: ยุคนี้เป็นยุค AI แต่ว่าเราก็ห่วงว่าจะไม่มีใครวาดอ่ะ
0: ต้องวาดนะอาจารย
1: ์ซึ่งจะเป็นบุคคลที่หาได้ยาก
0: ถูกต้องครับแล้วก็น้องๆเนี่ยเก่งมากๆอาจารย
1: ์ครับ
0: โอ้เราเนี่ยเทียบฝีมือไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ส่วนตัวผมเองนะยังวาดเสือเป็นแมวอยู่เหมือนกัน
1: มันคล้ายกันนะวันนี้วันที่1กรกฎาคมนี่เป็นวันครบ124ปีมณฑลทหารบกที่11หรือว่ามทบ11ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับมีภารกิจในการบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกสนับสนุนกิจการทหารนะครับดำเนินการด้านงานศาสดีการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่รวมไปถึงการดูแลเรือนจำด้วยนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็มีการจัดพิธีประกอบพิธีสงฆ์นะครับซึ่งมีอดีตผู้บังคับบัญชาหลายท่านมาร่วมงานซึ่งพลเอกธราพงศ์มลคามปลัดกระทรวงกลาโหมและท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับปัจจุบันมีพลตรีศิริจักรร่มโพชีนะครับเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ครับ
0: โอ้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับไม่น้อยเลยทีเดียว124ปีนะครับสง่าแล้วก็ภาคภูมิมากๆสำหรับมณฑลทหารบกที่11เลยนะครับก็ปฏิบัติการตอบสนองภารกิจของกองทัพบกมาอย่างช้านานเลยทีเดียว เรื่องของสภาพอากาศก็ต้องระมัดระวังติดตามกันนะครับฝนค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ลำลาเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ครับผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ล้า
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ไทยช่วยไทยพาส60 40จำนวน 1,000 บาทเติมเงินรอบใหม่ใช้ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันนี้และติดตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70วันสุดท้ายพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
9: ประเด็นเกี่ยวกับคลิปเสียงทุจริตสอบเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้เสียผิดที่ปรากฏในคลิปเสียงจะเดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนไทยช่วยไทยพลัส60 40จำนวน 1,000 บาทเติมเงินรอบใหม่ใช้ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันนี้ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าโดยสาร117สถานีที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งวันนี้พิจารณากันเป็นวันสุดท้ายเริ่มประชุม 9 นาฬิกาขณะที่เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ส่งเสริมให้เด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจากต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมเยือนมาตุภูมิเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทยซึ่งปีนี้มีเด็กและเยาวชนในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศทั่วโลกกว่า100คนเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในรูปแบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว 100% ยุติการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบของกระดาษยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักงานเขตบางพลัดรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:00 น.ศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัญสนิทวง75แยก 25-2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่ร่วมสนับสนุนที่เกิดเหตุโดยใช้น้ำฉีดควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงสงบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายนำส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นบ้านเรือนประชาชนบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังสำหรับสาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
10: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: Thank you. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: 14นาทีหลัง8โมงเช้านะครับต้อนรับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
5: First Class
4: สวัสดีน้องแนนด้วย
6: สวัสดีพี่พีเค
4: แล้วมาตุ้ม
6: อยู่
4: อยู่ที่หน้าด้วยนะเดี๋ยวตุ้มให้หน่อยด้วย
6: ค่ะวันนี้
4: สมจอยบอกว่าวันนี้แนนเบิ้มทีมเอออะไรกันเนี่ย
6: ไม่ใช่นะไม่มีวันนี้มาแทนพี่ด้าเฉยๆนะคะแต่ว่าพี่พีกับมาตุ้มยังอยู่ครบทีม
4: วันนี้พี่พีเควันนี้มาตุ้มแต่แล้ววันนี้น้องแนนด้วยนะครับแนนเป็นไงบ้างสบายดี
6: สบายดีค่ะนี่เราก็จะมาเริ่มเดือนกรกฎาคมกันใหม่ด้วยความสดใส
4: ไม่น่าเชื่อ6เดือนผ่านไปแล้วอ่ะ
6: เป็นยังไงบ้าง
4: มันเร็วเหมือนกันเน
6: า
4: ะ
6: ดีไหมล่ะชีวิตช่วงนี
4: ้ดีเลยครับดีมีอะไรให้ทำทุกวันดีสนุกดีเฮิร์กดี
6: นี่อย่าลืมไปอุดหนุนร้านใหม่พี่พีเคด้วยช
4: ื่
6: อร
4: ้
6: านเขียวหวาน
4: สวัสดีม
7: า
4: โต
7: น่ากินมากเขียวหวานนี่คืออยากไปกินมาก
4: ผมทำอินไวท์ให้คุณกับแฟนแล้วก็ดาด้ากับแฟนแล้วรอแล้วนะครับผม
7: คุณทำอินไวท์ทำไมผมอยากอุดหนุนคุณไม่ต้องเลี้ยง
4: ได้
7: เดี๋ยวอุดหนุนเลย
4: ได้เลย
7: มันจะแพงสักเท่าไหร่กันเชียร์
4: พี่จะสั่งที่แบบแพงที่สุดมาให
7: ้โอ้ยกูแม่น้ำตัวเต็มที่ก็800-900ป่ะ
4: 899
7: เห็นไหมนี่แพงคุณจะมาขายแพงได้ยังไง
4: เนื้อเนี่ยเนื้อ1นาทีเนี่ย
7: ก็คุณเดี๋ยวผมอุดหนุนคุณเลยคุณลด 90% ไงแบบเป็น
4: เท่าไหร่นะ
7: 90%
4: พี่เลี้ยงฟรีดีกว่า
7: เฮ้ยผมอยากอุดหนุน
4: โอ้
7: คุณจะมาดูถูกโปรดิวเซอร์มือทอง
6: เลี้ยงฟรีไปเลย
4: ถ้าจะให้จ่ายถ้าเป็นเจ้าของรายการ
7: เอางี้อย่างงี้โปรโมชั่นเป็
4: นตัวแทนคนไทยไปเกาหลีขนาดนี้แล้วคุณจะจ่ายแค่ 10% ก็กะไร
7: เอางี้ไปงี้ 95% ได้ไหมสำหรับโปรโมชั่นเปิดร้าน
4: แนนครับ 5% เท่านั้นเองสำหรับผู้บริหารใหญ่ของเรานะครับผม
6: แล้วสำหรับคุณผู้ฟังชาวแฉมีส่วนลดเลยไหมคะ
4: มีเอางี้ไม่เสร็จปาเข้าร้านกันละกันจะบอก
7: ไม่
4: แล้ว
7: คือ
4: หลายคนจะถามว่าพี่ไปเป็นหุ้นส่วนหรอผมไม่ใช่ครับ
7: เป็นเจ้าของเลยเหรอ
4: เจ้าของคนเดียวเลย
7: เฮ้ยคือได้ข่าวว่าร้านนี้เหมือนเทคโอเวอร์มาป้าเหมือนมารีโนเวทใหม่ป้าม
4: าตุ้มรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวให้ขาไหม
7: รู้จัก
4: ที่อยุธยาร
7: ู้จัก
4: ก๋วยเตี๋ยวให้ขาจะมี2สาขาซึ่งอยู่ระหว่างศาลาอยุธยา
7: ใช่ศาลาอยุธยาจะดังร้านดัง
4: เจ้าของเขาขอคือเจ้าของก๋วยเตี๋ยวให้ขาเขามีร้านเนี่ย4ร้านด้วยกันมีอีก2ร้านอยู่ตรงสุขาภิบาล2ตรงเนี้ยร้านนี้เลยอ่ะแล้ววันนึงเขาบอกพี่ผมวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ไม่ไหวแล้ว
7: อันนี้ถ่ายจากอาหารจริงป่ะหรือว่า AI เจนขึ้นมา
4: อาหารจริงจ้ะอาหารจริงหมดเลย
7: ร้านอยู่ตรงไหนครับคุณพีเค
4: สุขาภิบาล2นะครับอยู
7: ่แถวบ้านฉัน
4: อยู่ที่ Jazz Community Mall เลยอยู่ข้างในนั้นอยู่ติดกับ Starbucks อยู่ติดกับMK สุกี้ตีน้อย
7: โซนสุนภูมิเน
4: า
7: ะ
4: ใช่ตรงนั้นเลยคือ
7: ใช่
4: ใครที่มีเพื่อนฝรั่งมาอยากกินอาหารไทยออเทนติกไทยยุธยาแวะไป
7: เปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมง
4: 10โมงถึง5หรือ11โมงถึง5ทุ่ม
7: สามารถจิบได้ที่ร้าน
4: ถึงตี5
7: โอ้ใช่
6: หรอ
7: เดี๋ยวเขามีจิบวายด้วยร้านปิดแล้วไงครัวปิดแล้ว5ทุ่มครัวปิด
4: ร้านปิด
7: แต่เจ้าของร้านนั่งอยู
4: ่แล้วก็มี security 24ชั่วโมง
6: แล้วพี่เข้าร้านทุกวันไหมคะ
4: ทุกวันจ้ะไม่ก็คือเราเป็นหน้าตาของร้านอยู่แล้วอะเวลาเรา
7: เปลี่ยนได้ไหมหน้าตาของร้าน
6: แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้า
7: คนจะอยากเข้าไปกินมากกว่าน
4: ี้นั่งในครัวก็ได
7: ้โอเค
6: แล้วคือเข้าทุกวันแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าวันไหนไม่อยากเจอพี่พีเคต้องเข้าวันไหน
4: อ๋อไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวพี่ไปนั่งหลบหลังร้านก็ได้ขอบคุณนะแนนนะแต่จะบอกไม่แต่บอกว่าต้องขอบคุณคุณกฤตด้วยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเขาให้เชฟจากอยุธยาเขามาประจำอยู่ที่นี่เลย
7: อืม
4: ก็คือเราแค่เปลี่ยนคนจากคุณกฤตมาเป็นพี่แล้วก็มีเรียนแค่นั้นเอง
6: แต่ว่าทีมทุกอย่างก็คือเหมือนเดิม
4: อาหารเหมือนเดิม
7: เดี๋ยวไปอุดหนุนเดี๋ยวไปอุดหนุนจริง
4: ๆไอ้ผมเชิญอินไวท์คุณแล้วครับ
7: ผมอยากไปมากคุณอยากกินอันนี้มากเลยอันเนี่ยปูอ่ะก้ามปูผัดขี้หนู
4: ไม่จะบอกได้เลยนะว่าเชฟคนนี้เก่งมาก
7: เออ
4: แล้วก็เมื่อกี้คุยกับน้ำท่วมเรื่องว่าถ้าปลายปีนี้เราจะมีลงเรือคุณกฤตเจ้าของก๋วยเตี๋ยวให้ขาเนี่ยเขามีเรือ2ลำซึ่งเขาเอาไว้รับลูกค้าจีนอยู่แล้วที่อยุธยา
7: คุณจะดูแลอาหารบนเรือของแฟนมีตติ้ง
4: เขาให้เราถูกเชื่อแต่เขาให้
7: เรา
4: ถ
7: ูกเออดีหุยดูดีเขาลงโปรโมทร้านมีแฮชแท็กเยอะมากมีแฮชแท็กเปิดค่ากำลังเห็นด้วยปะเนี่ย
4: แหมแป๊บนึงเสร็จก็แนนถามมา
7: เจนไหนทำเนี่ยเพจอะ
4: เราก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเอง
7: เจนไหนทำเพจให้กูแนะนำทีมงานกูไหมหรือยังไง
6: เขาเพิ่งเดย์โอเวอร์มา
7: โอเคครับโอเคครับ
6: เวลาปรับตัวหน่อย
7: ก็ฝากด้วยนะครับร้านพี่พีเคร้านเขียวหวาน Authentic Thai Food and Wine Bar
4: ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากพิธีกรอันดับหนึ่งผมด้วยนะครับซึ่งไปโชว์ความสามารถที่เกาหลีเก่งมากๆดีใจด้วยชอบมากชอบเวลาคนไทยแบบโกวินเตอร์คือไม่ต้องพูดถึงลิซ่าแบมแบมอันนั้นคือตอนนี้คือสุด
8: เดือนหน้าเจอกันวอเตอร์บอมโคเรียนะครับ
4: ไป
7: แล้วนี่กระซิบบอก
8: เดือนหน้าเจอกันวอเตอร์บอมโคเรีย
4: วอเตอร์บอม คืออะไรวะ
7: เฟสติวัล

0: อันน้องพี่มานั่งคุยที่ร้านเลยบอกว่าพี่ถ้าไปสนามบินนะสมมติว่าไปที่ไหนก็ตามแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยไอจะเดินไปห้องน้ำฝากกระเป๋านี
1: ้อันนี้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เพราะเขาบอกว่ามันอยู่ในกล้องคือกล้องวงจรปิดมันจับอยู่และสมมติว่าถ้าเกิดคนเนี้ยถูกจับขึ้นมาปุ๊บเขาจะดูกล้องวงจรปิด
2: คุณมีส่วนเกี่ยวข้องเลย
0: มีส่วนเกี่ยวข้องทันท
2: ีคือแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่านี่เดินทางตั้งแต่อายุ14ใช่ป่ะไปเยอรมันอ่ะหมายถึงว่าตั้งแต่อายุ14มันถือว่ายังไม่รู้จิตภาวะเคยเจอเหตุการณ์นี้ที่สนามบินแนน
3: เขาฝาก
2: มีป้าเป็นคนไทยต่อคิวอยู่เนี่ยเหมือนต่อคิวเพื่อจะแบบเช็คสัมภาระอย่างเงี้ยอีหนูลูกป้ายังไม่ได้เข้ามาเลยอ่ะฝากกระเป๋านี้หน่อยฉันเคยเจอแต่ว่าแม่ไม่บอกอ๋อไม่สะดวกนะคะก็คือแยกมาเลยซึ่งแม่โกหกฉันบอกว่าระวังนะกระเป๋านะคือระเบิดแม่พูดอย่างนี้เว้ยตอนเด็กๆก็จะมีความจำเสมอว่าโอ๊ยอย่าไปรับกระเป๋าใครที่สนามบินเด็ดขาดแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินแต่มันเป็นการรับหิ้วซึ่งมันมีอาชีพนี้จริงๆนะพี
0: ่ก็เนี่ย
2: รับหิ้วเนี่ยแหละก
0: ็
2: คือเป็นเรื่องราวของแอร์โฮสเตสจากสายการบินไทยของบ้านเราเนี่ยแหละครับซึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวระดับโลกแล้วด้วยตอนนี
0: ้ออกทุกสื่อ
2: ออกทุกสื่อแล้วออกทุกสื่อแล้วเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าต้องยอมรับว่าบรูซกรุงเทพออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาตรการแตกต่างจากที่อื่นระดับนึงเลยส่วนตัวเคยไปมาแล้วด้วยออสเตรเลียก็รู้เลยว่าที่สนามบินค่อนข้างที่จะแบบว่าสติ๊กมาก
0: ๆและหมาเยอะด้วย
2: แล้วใช่สุนัขเยอะคือจริงๆอ่ะหลายๆคนเขาแบบมีการบอกว่าโอ๊ยเขาเอาสุนัขลงมาเพื่อข่าวนี้เพื่อแบบเพื่อจับผิดโดยเฉพาะโน
0: ไม่ใช
2: ่ด้วยปกติแล้วอะครับที่สนามบินทั้งเมลเบิร์นทั้งแบบออสเตรเลียเราจะเห็นสุนัขเยอะมาก
0: า
2: หลายพันด้วยแนนไม่ใช่จะเคนาอย่างเดียวนะบีโก้ก็มีแบบหลายสายพันธุ์มากคือไว้ดมเฉพาะกลิ่นของชนิดเลยอะ่ะซึ่งพี่ได้ผ่านพัดลมด้วยป่ะของออสเตรเลีย
0: ตร
2: ง
0: ผ่าน
2: มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นทางสมมติว่าทางเพื่อจะเดินเข้าไปออกนอกประเทศใช่ไหมหรือเข้าประเทศใช่ไหมเขาจะมีสุนัขอะ่ะประมาณ2จุดที่ตุ้มเจอนะแล้วเขาจะมีพัดลมเป่าพัดลมเป่าให้น้องหมาได้กลิ่นหมายถึงว่าพัดลมเป่าหน้าหลังแล้วเราต้องเดินผ่านพัดลมเพื่อให้หมาได้กลิ่นเราอ่ะ
0: ไม่เพราะว่าหมาเนี่ยจมูกเขาเซนซิทีฟมาเขาสามารถที่จะสามารถดีเทคกลิ่นได
2: ้อ่ะ
0: 1,000 มากกว่าคนนะถึง 1,000 เท่า
2: อันนี้คือตุ้มไปเจอที่เมกาด้วย
0: จ้ะพี่ก็เจ
2: อแอลทีแล็กซ์จะมีบ่อยซึ่งเราไปเจาะลึกถึงขบวนการจ้างคิวก่อนละกันกับไอ้ดราม่าที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆตอนนี้ครับก็คือกระเป๋าช้างที่มีการสอดใส่ยาเสพติดเข้าไปโดยแอร์สาวคนนี้ได้ค่าจ้างเนี่ยเพียง 8,800 บาทนะฮะแต่ตอนนี้นำไปสู่โทษจำคุกสูงสุด25ปีครับก็คือชีวิตแอร์จบไปเลย
0: อันนี้คือพาดหัวข่าว
2: อันนี้คือพาดหัวข่าวก่อน
0: 8,800 เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นยังไงบ้างมาตูม
2: เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างคือแอร์โฮสเตสรายนี้นะคะมีอายุงานเพียงแค่2ปีเท่านั้นเนาะน้องอายุเพียง26ปีซึ่งเข้าไปรับงานในกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มเปิดนะใน Facebook ก็จะมีกลุ่มเปิดรับหิ้วของไปนี่ไปนู่นไปนั่นถูกต้องมั้ยฮะซึ่งกลุ่มเปิดเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับโดยมีผู้ใช้ Facebook คนนึงนะฮะชื่อว่าโรสรวมถึง account ซึ่ง account เนี่ยบอกเลยนะไวรัลอยู่ตอนนี้เลย account ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนี่แหละ
0: อันนี้พี่นั่งอ่านเมื่อวานมันแปลว่าอะไรแป้งที่แปลว่าแป้ง
2: ก็คือแป้งไงจ๊ะแต่จริงๆคือเฮโรอีน
0: เข้าใจแต่คนผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาสมมติถ้ามองผ่านจะคิดว่าแป้งหมายถึงว่าเครื่องสำอาง
2: อาจจะแบบ
3: ไม่นะ
2: ไม่ถ้าเกิดเรา
3: ผ่านยุคนึงมาเราจะรู้ว่าม
2: ันมีวัคซับไวรัลอยู่นะ
0: เ
2: น
0: า
2: ะ
3: มันคือ
2: แป้งไง
0: อ๋อเหรอ
2: ไม่รู้เรื่องนี้หรอ
0: ไม่รู้สิโอ้ไม่รู้ท่านรู้จะถาม
3: หลังไม่
2: คือไอแอคเคาท์เนี้ยทักหาลูกเรือคนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่สมมติว่าแนนรับงานแต่จริงๆมีเพื่อนอีก10คนอย่างเงี้ยเขาก็ทักหาแอร์โฮสเตสว่าพี่บินไปออสไหมพี่บินไปออสนะคือเขาจะเอารูทออสเตรเลียเท่านั้นนะฮะโดยเขาจะโพสต์ว่าอยากหาคนรับหิ้วสินค้าโอท็อปเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าน้ำหนัก20กิโลกรั
0: ม
2: เสนอค่าจ้างอยู่ที่ 8,800 บาทนะครับและจะจ่ายเงินเมื่อของเนี่ยไปถึงปลายทางเรียบร้อยอันนี้คือดีลที่เขามานำเสนอ
0: เข้าใจ
2: ซึ่งตอนแรกแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ก็อ้างว่าเอะใจและพยายามปฏิเสธเพราะผู้จ้างเนี่ยใช้บัญชีลักษณะเป็นเฟซอวตารหมายถึงว่าเป็นเฟซบุ๊กที่ไม่มีตัวตนยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับแต่ผู้จ้างเนี่ยอ้างว่าเป็นบัญชีใช้งานจริงสุดท้ายแอร์ใจอ่อนตกลงรับงานนี้นะครับทันทีที่ของไปไม่ถึงปลายทางแอร์โฮสเตสถูกจับกุมคาสนามบินเลย บัญชี Facebook ผู้จ้างวานเนี่ยได้ทำการลบและปิดบัญชีไปอย่างทันทีโดยมิได้นัดหมายก็คือต้องเข้าใจแหละว่าคนนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามีของเสพติดนะข้อมูลจากปปส.ครับระบุประวัติเรื่องต้นน่ะบอกว่าน้อง

0: คนเนี้ยบังเอิญเหลือเกินแล้วแน่เนาะมาจากจังหวัดพะเยาซะด้วยน้องคนนี้ครับมาจากจังหวัดพะเยามีภาระหนี้สินกยศ.ผ่อนรถยนต์เดือนละ 8,000 บาทเบื้องต้นนะครับต้องส่งเงินเลี้ยงดูแม่เลี้ยงเดี่ยวกับคุณตาเนี่ยวัย90ปีที่บ้านที่จังหวัดพะเยาเนาะอดีตสจ๊วตเนี่ยให้ความเห็นผ่านรายงานข่าวตอนนี้มีสจ๊วตหลายสายการบินเนี่ยออกมาให้ความเห็นกับเรื่องนี้เยอะมากโดยมีอดีตสจ๊วตท่านหนึ่งเนี่ยออกมาให้ความเห็นผ่านรายการข่าวว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เธอเนี่ยจะไม่ทราบว่ามียาเสพติดซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบนั้นเพราะว่ามันสอดคล้องกับที่เพื่อนร่วมไฟล์บินทริปเดียวกับเธอเนี่ยได้มีการระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเนี่ยเธอก็มีท่าทีดู ปกติอะคือล่าเริงแจ่มใสให้บริการเหมือนแอร์โฮสเตสปกติทั่วไปไม่ได้มีอาการหวาดระแวงแบบที่คนที่แบบมีของต้องสำแดงหรือว่าลักลอบขนของผิดกฎหมายเข้าประเทศอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ประเด็นเนี้ยที่มันกำลังถกกันอยู่ในโซเชียลท่านผู้ฟังเขากำลังตั้งข้อสังเกตว่าแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการหรือถูกหลอกให้รับหิ้วเพราะมันดูแปลกๆซึ่งมีกระแสเนี่ยอันนี้เป็นกระแสนะครับว่าแอร์สาวท่านเนี้ยอาจถูกหลอกให้รับหิ้วของจริงโดยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีการซุกซ่อนยาเสพติดเพราะจริงๆเนี่ยกระเป๋าผ้าช้างมันมีทั้งหมด12ใบมีแค่2ใบเท่านั้นที่มียาอีก10ใบคือไม่มีถูกต้องไหมใบละประมาณ500รวมกันเป็นประมาณ1กิโลแต่มูล
1: ค่า1กิโลนะ
0: 1กิโลกรัมเฮโรอีนมูลค่ามัน11ล้านบาทนะครับเพราะจริงๆถ้าเกิดตัดแบ่งขายนี่คือเขาขายกันเป็นพันนะถ้าเกิดแบบเราเห็นนะในแบบตามข่าวต่างๆที่เขาจับกุมกันอ่ะซึ่งเขามีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้เรื่องนี้ไหมกระแสส่วนหนึ่งบอกว่าน้องไม่รู้แน่นอนแหละแต่พอมีการนำแชทมาเปิดเผยลูกเรือหลายคนเคยถูกบัญชีเฟซบุ๊กและทิกตอกที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยทักมาจ้างให้รับหิ้วกระเป๋าช้างไปออสเตรเลียแบบเดียวกันเป๊ะข้อมูลเดียวกันเป๊ะข้อความเดียวกันเป๊ะอันเนี้ยเขามองว่าไอ้แป้งที่แปลว่าแป้งที่ส่งโอท็อปเนี่ยอันเนี้ยเป็นกระบวนการไม่ได้ทำกับแอร์สาวคนนี้ครั้งแรกจะต้องมีคน
1: ก่อนหน้านี
0: ้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนอันเนี้ยเป็นกระบวนการและขนส่งยาเสพติดข้ามชาตินะครับซึ่งแอคเคาท์เนี้ยทักหาลูกเรือหลายคนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและก็พยายามให้หิ้วกระเป๋าช้างที่มีลักษณะเหมือนของกลางเป๊ะๆเพราะเขาจะส่งรูปมาให้ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ก่อนว่ารูปกระเป๋าประมาณนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการเดียวกันแน่นอนอีเซตเนี้ยอีเซตเนี่ยแต่แอมเกี่ยวไหมไม่รู้นะแต่กระบวนการขนส่งยาเสพติดข้ามชาติโดยการใส่กระเป๋าโอท็อปช้างมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นกระบวนการและทำมาแล้วมากกว่า1ครั้งแน่นอนโดยสำนักงานปปส.แถลงข่าวเผยกลวิธียัดไส้และก็เส้นทางวัสดุก่อนถึงมือแอร์โฮสเตสนะครับซึ่งเขาบอกว่าทางกระบวนการค้ายาไม่ได้มาส่งของด้วยตัวเองเนาะแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเขาทำยังไงเขาเรียกแกร็บเธ
2: อ
0: ซึ่งแกร็บก็มีการไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเพราะว่าเขาก็แกร็บอะจริงๆไม่แน่จริงๆแกร็บอะไม่ได้มีอำนาจในการเปิดดูสินค้าลูกค้าขนาดละเอียดขนาดนั้นอาจจะแค่รับทราบแหละว่ามันเป็นของกินเครื่องใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถแบบไปแงะไปตัดอะไรได้อยู่แล้วป้าในมุมของคนที่เป็นไรเดอร์
2: สมมติว่าถ้าเป็นถุงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนเปิดดู
0: ใช่เขาจะดูก่อน
2: แต่ถ้าในไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าเป็นกล่องแล้วมันแพ็คมันซีลมาอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่แล้วนี่เขาซีลมาแบบดีซีลมาแบบดี
1: ไม่แต่ตอนแรกพี่ไม่รู้ที่มาตูมบอกว่า10ใบอ่ะไม่มีของแต่2ใบมีของใช่ตอนแรกพี่คิดว่า12ใบที่ได้ฟังมานะ12ใบคือแพ็คหมดเลยในนั้นมีหมดเลยมันมีแค่2ใบ
0: ใช่ไหมใช่
1: ถ้าเกิดสุ่มตรวจใบที่7แม่งไม่มีของเราก็อ้าวโอเคฮิ้ว
0: ซึ่งการสุ่มตรวจครั้งนี้ต้องขอบคุณใครมันคือขอบคุณน้องหมาเพราะว่าน้องหมาเป็นคนดมเจ
1: อ
0: ถูกต้องไหมแต่ว่าตุ้มรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะที่ออสเขามีเครื่องสแกนพิเศษกว่าเรา
1: แต่เขาไม่พูด
0: เขาถ้าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ตุ้มรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าต้นทางปล่อยผ่านไปได้ยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยแอร์โฮสเตสคนนี้เขาบอกว่าพอรถแกร็บมาส่งของใช่ไหมอันนี้คือที่เขาแบบว่าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนาะเขาบอกว่าแกร็บเนี่ยนำกล่องพัสดุลังใหญ่สีน้ำตาลนะครับโดยไม่มีการจ่ายหน้าซองใดๆนะ มาฝากไว้ที่ติบุคคลคอนโดของแอร์สาวย่านบางนาก่อนและแอร์คนนี้ก็ลงมารับกล่องนะไปที่ห้องและทำการถ่ายโอนเฉพาะกระเป๋าช้าง12ใบแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางของตัวเองถูกต้องไหมฮะโดยอ้างว่าได้สุ่มรูดซิปดูแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเพราะว่าตัวเองเป็นแอร์เนาะก็คือเดินทางบ่อยแล้วก็จริงๆอ่ะตุ้มเชื่อเหลือเกินสนิทใจว่าแอร์โฮสเตสจะต้องมีการสุกถังสั่งเทรนมาไว้อย่างดิบดีว่า อย่ารับของคนไม่รู้จักเดินทาง
2: จริงๆมันมีกฎ
0: มันเป็นกฎแปรแนน
2: กฎของสายการบินเลยก็คือ
0: เธอเคยเป็นแอร์ปะ
2: เคยเป็น
1: โอ้โห
0: จริงๆวะเนี่ย
2: ใช่สิงคโปร์แอร์ไลน์
1: จริงเหรอ
2: แต่เป็นอยู่แป๊บเดียว
0: จริงมะเนี่ย
2: จริง
0: เออเหมือนฉันเคยได้ยินว่าแนนเป็นแอร์จริงปะวะ
2: เป็นแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียว
0: เฮ้ยทำไมมันทำไมเล่าเรื่องจริงเหมือนเรื่องปลอม
1: แป๊บนึงเก็บความรู้ก่อนพักกันสู้เดี๋ยวช่วงหน้าเอาแอร์ตัวจริง
0: เดี๋ยวแอร์ตัวจริงมาคอนเฟิร์ม
1: เวลาเขาเทรนกันยังไงครับทีเดียว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อ GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
7: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
1: 28นาทีก่อน9โมงเช้าต้อนรับกลับมาสู่แฉข่าวเช้า
0: First Class
2: กันนะครับ First Class เลยก็จะบอกว่าช่วงนี้คือไม่รู้ทำไมอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน
1: เอาอย่างนี้จะบอกว่าสำหรับคนที่กำลังจะย้ายเข้าสู่คอนโดนะอพาร์ตเมนต์หรือว่าซื้อบ้านเนี่ยแนะนำก่อนที่คุยกับเรื่องการเป็นแอร์ของแนนด้วยซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดีเจแนนของเรานอกจากเป็นนักร้องแล้วนอกจากเป็นดีเจแล้วเคยเป็นแอร์ที่สิงคโปร์แอร์ไลน
0: ์ใช่
1: เดี๋ยวสักครู่เดียวนะจะบอกคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้จะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องวางแผนกันมากขึ้นใช่ไหมหลังจากสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกประมาณนี้โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วเนี่ยช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ใครกำลังเล็งของเข้าบ้านฟังให้ดีนะครับ Index Living Mall นะครับเขาจัดงาน Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่ในรอบปีสูงสุดนะถึง 70% แบบครบทั้งบ้านทุกสาขาเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านของแต่งบ้านโซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้ไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการสำหรับคนรักบ้านด้วยแวะไปดูนะนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษแล้วเนี่ยยังช่วยเซฟงบสำคัญมากนะช่วยเซฟงบได้มากขึ้นอีกด้วยยิ่งใครกำลังแต่งบ้านมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่ถือว่านี่คือจังหวะที่ดีที่สุดเพราะงานเคลียร์ซ็อกครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วนะต้องการแบบสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดยิ่งไปเร็วยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกใจราคาพิเศษด้วยกับ Index Clearance Sale ลดสูงสุด 70% วันนี้เลยนะถึง3สิงหาคมนี้เท่านั้นที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศด้วยฝากด้วยกันพี่จะเป็นหนึ่งในลูกค้าของ Index อยู่แล้วเพราะว่า
2: เยอะมาก
1: ชอบซื้อของกระจุกกระจิกของเขาอะเยอะมากแล้วแบบของกระจุกสำหรับแต่งบ้านออกน่ารักมากเลยในราคาที่จับต้องได้
2: เธอเนี่ยดูดิชุดโตกินข้าวแบบ 50%
1: จริงเพราะฉะนั้นไปดูได้เลยนะครับกับ Index Clearance Sale ลดสูงสุดถึง 70% ด้วยกัน
2: ค่ะ
0: ป่าต่ออันนี้กำลังเข้มข้น
1: น้องแนนเล่าให้ฟังซิว่าตอนที่ไปฝึกเป็นแอร์ที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนั้นน่
2: ะ
1: เรื่องฝากของ
0: มันได้หรอ
1: เจ้านายเขาว่ายังไง
0: เขามีกฎระเบียบไหมสายการบิน
2: เอาจริงนะ
0: ทีนี้ตู้ว่าทุกสายการบินปะ
2: ถ้าของแนนตอนนั้นคือไม่ยังไม่เหมือนบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเนี้ยไม่ได้มีเรื่องนี้เหมือนเข้ามาแต่คือเขาอาจจะมีนะแต่ว่าคือมันนานแล้วอ่ะประมาณ10กว่าปีแล้วอ่ะแต่ว่าอย่างข่าวเนี้ยที่ไปอ่านมาเขาบอกว่าสายการบินไทยคือมีกฎเลยนะก็คือห้ามลูกเรือเนี่ยรับฝากรับหิ้วอะไรแบบน
0: ี้ใช่ซึ่งอันนี้คือเขาทำละเมิดกฎนะไอหมายถึงว่าน้องแอร์คนนี้ละเมิดกฎสายการบินนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่คุณเป็นแอร์คุณได้ใช้สิทธิช่องทางพิเศษก็คือ cabin crew ในการเดินถูกต้องไหมซึ่งจริงๆอ่ะต้องยอมรับว่าบ้านเราอ่ะมันก็แอบจะเอื้อในช่องนี้เหมือนกันหมายถึงว่าการตรวจตูไม่ได้บอกนะว่าเป็นทุกเคสแต่ว่ามันก็เป็นไปได้แหละว่าการที่คุณเดินช่องทางพิเศษอ่ะการตรวจสอบมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับการใช้ช่องทางปกติทั่วไป พราะนี่ก็ใช้ช่องทางพิเศษเหมือนกันเพราะตุ้มใช้ Apex
1: เดี๋ยวก่อนนะเท่าที่พี่รู้มาคือคนส่วนใหญ่นะคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักกระเป๋าอยู่ที่แม็กซิมัมเท่าไหร่
0: 7หมายถึงว่าโหลดเน
1: าะ
0: ถ้าขึ้นเครื่องประมาณ7ไม่เกิน10แต่ถ้าเกิดเป็นหิ้วอ่ะก็คือจะแบบเอ้ยถ้าเกิดเป็นโหลดก็จะเป็นประมาณ20
1: แต่ที่ฟังมาคือแอร์ส่วนใหญ่คือ32
0: ใช่แอร์จะแอดออนไปอีก
1: มันก็กลายเป็นช่องโหว่ในกฎหมายบอกว่าเฮ้ยแกอยากจะหิ้วอะไรก็หิ้วไปป่ะ
0: คือจริงๆอ่ะมันก็จะมีกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันอีกจริงๆออสเตรเลียเขาระบุไว้เลยนะว่าอะไรบ้างที่ห้ามนำเข้าไปในประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นแบบของกินไม่ว่าจะเป็นแบบเพราะว่าจริงๆอ่ะแอร์ที่เขาบินรูทออสเตรเลียเขาจะรู้เลยว่าเขาห้ามเอาพวกของกินพวกของดองพวกอะไรอย่างเงี้ยผลไม้มันเข้าไม่ได้เลย
1: อ
0: เมริกากับออสคล้ายๆกันแต่ออสจะหนักกว่าหน่อยนึงจากประสบการณ์ที่บินมานะ
2: เหมือนสายการบินที่เหมือนสนามบินที่ออสเนี่ยคือเขาเคร่งถึงขนาดว่าบางทีอ่ะดินที่มันติด
0: ไม่ได้เลยอ่ะ
2: เขาก็ต้องดูเลย
0: ดินที่ติดสมมติว่าพี่ดีเคเอารองเท้าคู่นี้บินแล้วมันเกิดมันมีเศษดินติดอยู่อย่างเง
1: ี้
0: ยดีแคลร์นะ
1: เพราะ
0: เราไม่รู้ว่ามันจะไปพาเชื้อเพาะเชื้อคุณเหยียบซีดหรือเหยียบแบบว่ามันเล็ดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยแอร์คนนี้ที่เขาเจอเนี่ยเขาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากทางปปส.นะเขาบอกว่าไอ้เส้นทางกล่องพัสดุที่ก่อนจะส่งมาถึงคอนโดของแอร์คนนี้จริงๆเนี่ยมันมาจากแนวชายแดนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเว้ยแล้วจากนั้นแวะไปที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนจะถูกส่งมายังกรุงเทพโดยไรเดอร์คนนี้เอามาส่งให้ที่คอนโดโดยไรเดอร์ก็คือรับงานปกตินั่นแหละไม่เกี่ยวข้องแต่สาเหตุที่ขบวนการค้ายาเปลี่ยนเป้าหมายมาจ้างแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือสายการบินเพราะอะไรรู้ไหมแนนเพราะอะไรพี่เคเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะผ่านนักท่องเที่ยวเวลาขนส่งยาเสพติดข้ามชาติน่ะคนที่โดนจับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวยัดไปซุกซ่อนตามร่างกายล่าสุดเพิ่งเจอนะฝรั่งเศส
1: รู้ยังซุกที่ไหน
0: นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส
1: ซุกที่ไหน
0: ในร่างกาย
1: ข้างใน
0: แล้วต้องขับออกมาเป็นยาใช
1: ่
0: ใช่ต้นทางมาจากประเทศไทย
1: no
0: yes
1: ว้าว
0: เพิ่งเนี่ยดับเบิลเลยของเราอะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะท่องเที่ยวน่ะจะถูกศุลกากรเพ่งเล็งอย่างหนักใช่ไหมแต่มิจฉาชีพน่ะทราบดีว่าลูกเรือเนี่ยหรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยนะครับมีช่องทางพิเศษในการผ่านเข้าออกหรือว่าที่เขาเรียกว่าครูเนี่ยที่ผ่านไปเน
1: ี
0: ่ยและถูกตรวจค้นน้อยกว่าผู้โดยสารปกติซึ่งอันนี้ขอคอนเฟิร์มเห็นมากับตาเนื้อจริงๆตรวจน้อยกว่าปกติจริงๆและช่องโหว่ระบบตรวจค้นเนี่ยหลายคนตั้งคำถามและคำถามนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากในโซเชียลแล้วประตูก็ถามเหมือนกันแล้วทำไมยาเสพติดถึงผ่านตม.บ้านเราได้วะทำไมประเทศไทยถึงทำไมเราถึงโดนจับที่ออสเตรเลียกับฝรั่งเศสในเวลาเลี่ยวกันแต่ต้นทางประเทศไทยปล่อยออกนอกประเทศไปได้วะ
1: มาตุ้มเดินทางบ่อยถูกต้องไหม
0: ครับผม
1: เห็นหมาที่สุวรรณภูมิไหม
0: ไม่เคยเจอสักตัวครับ
1: กันเลยพี่ก็รู้สึกว่าทำไมเวลาพี่ไปถึงนิวยอร์กปั๊บหมาแม่งพุ่งเข้ามาก่อนเลยไปที่ยุโรปหมาพุ่งเข้ามาก่อนเลย
0: เมื่อก่อนอ่ะเคยทั้งคำถามแนนว่าเฮ้ยหมาที่มาดมอ่ะมันจะรู้เหรอวะมันจะจับได้เลยเหรอวะไม่ตอนนั้นไงตอนที่เราเจออ่ะเพราะเวลาเราเจอเกาหลีเจอบ่อยมากเกาหลีหมาเยอะมากตอนตุ้มลงเพราะตุ้มลงไฟเช้าซึ่งตัวเจอที่เกาหลีตัวเจอหมาบ่อยมากซึ่งตัวรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาดมอาหารแน่เลยอ่ะไม่น่าจะใช่ยาเสพติดหรอกเพราะยาเสพติดหมามันจะดมได้ไงเคสเนี้ยทำให้เรากระจ่างว่าอ๋อจริงๆหมามีไว้เพื่อยาเสพติดโดยเฉพาะเพราะจริงๆเครื่องสแกนบางอย่างอ่ะเขาอาจจะดูไม่ได้ละเอียดแต่การดมกลิ่นน่ะโดยเฉพาะกลิ่นพิเศษของยาหมาถูกฝึกมาเพื่อดมโดยเฉพาะพ
1: ี่แล้วก็หมาแต่ละตัวน่ะถูกฝึกมาแต่ละอย่างกันนะเพื่อนพี่เป็นตำรวจสายเคนายที่นิวยอร์กแล้วพี่ก็เคยคุยเรื่องคนรักหมาเหมือนกันเขาจะให้ฟังว่าสมมติว่าเรามีหมา4ตัวเนี่ยตัวนึงถูกเทรนมาเรื่องของนาร์โคติกเรื่องของยาเสพติดอีกตัวนึงมาเรื่องของอาหารที่แบบว่าผิดแปลกที่เอาเข้ามาในประเทศอีกตัวนึงถูกเทรนมาเพื่อเนี่ยค้นหาร่างกายคนหรือขอโทษร่างกายคนที่เสียชีวิตไปแล้วในกรณีที่แบบแผ่นดินไหวตึกถล่มมาหมาจะถูกเทรนมาคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาหมาวิ่งมาคิดว่าอุ้ยตายฉันเอาน้ำพริกขึ้นมาบนเครื่องไม่ใช่มันมาดูว่าแกน่ะเอายาเสพติดขึ้นเครื่องหรือเปล่า
0: คือผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็โฆษกปปส.เขาออกมาชี้แจงแล้วเนา
2: ะ
0: เขาบอกว่าไอ้เครื่องเอ็กซเรย์เนี้ยขาออกของสนามบินทั่วโลกถูกตั้งค่าไว้ให้ตรวจจับอาวุธและวัตถุระเบิดเป็นหลักไม่สามารถดีเทคสารเสพติดได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าการตรวจหาสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องใช้สุนัขดมกลิ่นK9ซึ่งสนามบินส่วนใหญ่จะใช้มาตรการเนี้ยเข้มงวดในด่านขาเข้าประเทศเราก็จะเห็นอะอย่างที่ตุ้มไปตุ้มเคยเจอที่เกาหลีเคยเจอที่ญี่ปุ่นเคยเจอที่อเมริกาแต่อเมริกาตุ้มเจอขาออกนะไม่ได้เจอขาเข้า
1: อ๋อเหรออุ๊ย
0: อเมริกาตุ๊กเจอขาออก
1: ก็เหมือนบ้านเราสิที่ขาออกเราไม่ค่อยเจอแต่อเมริกา
0: แต่อเมริกาตุ๊กเจอขาออกแต่ขาเข้าก็มีบ้างแบบบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปบ่อยไงแต่ว่าออสน่ะขาเข้านี่คือหนักมากแบบเจอหนักมากอันนี้ที่เจอนะแต่ว่าประเทศไทยตุ้มไม่เคยเจอหมาสักตัวในสนามบินเลย
1: เหมือนกัน
0: ไม่เคยเจอ
1: เหมือนกัน
0: ไม่เคยเจอวะ
2: ไม่
0: ไม่มีว่ะไม่เคยเจอ
1: ด้วยความ
0: บ้านเรามีหมาเคนายไหมทุกคน
1: คนรักหมาเวลาเห็นหมาจะบอกอุ้ยน่ารักจังเลยประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามึงแถวที่โอเคสนามบินบ้านเราไม่มีสักตัว
0: ไม่มีจริงๆแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีฉ่ำเลยเราจำได้ซึ่งเขาบอกว่าสุนัขเคนายดมกลิ่นนะครับสนามบินส่วนใหญ่เขาดักไว้ที่ขาเข้าแล้วแล้วก็รมว.คมนาคมเนี่ยยอมรับว่าที่ผ่านมามีช่องโหว่เรื่องการให้เกียรติลูกเรือ เห็นไหมทำให้การตรวจค้นอาจจะไม่รัดกุมและเข้มงวดเท่าที่ควรนะครับพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการการตรวจค้นบุคลากรการบินให้รัดกุมเทียบเท่าผู้โดยสารทั่วไปแล้วต่อจากนี
2: ้
0: นะฮะซึ่งมันมีการขยายผลของปปส.และค่ะผลกระทบต่อประเทศยังไงบ้างคะแนน
2: ก็คือการบินไทยเนี่ยออกแถลงการชัดเจนนะว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคลองค์กรก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็จะไม่ปกป้องแล้วก็จะลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดนะคะซึ่งปปส.เนี่ยเข้าไปตรวจค้นที่คอนโดที่กรุงเทพเนาะแล้วก็บ้านที่พะเยาก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมส่วนมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ไม่พบเงินก้อนใหญ่ผิดปกตินะคะเพราะว่าอาจจะก็คือค่าจ้างมันจะจ่ายก็ต่อเมื่อของมันถึงปลายทางแล้วส่วนแฟนหนุ่มของแอร์คนนี้เขาก็ให้การปฏิเสธนะยืนยันว่าก็ไม่รู้เรื่องยาเสพติดคือรู้แค่ว่าแฟนอะรับจ้างหิ้วของเป็นรายได้เสริมซึ่งจริงๆปปส.เขาก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งกำลังจะเร่งกู้ข้อมูลแชทแล้วก็ตามตัวคนขับแก๊ปก็เรียบร้อยแล้วเนาะเข้าไปรายงานตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีข้อมูลบอกว่าคุณแอร์คนนี้เนี่ยกำลังทำการขอแต่งตั้งทนายความเอกชนเพื่อจะเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาลที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว
1: แล้วถามว่ามันมีผลกระทบกับคนอื่นบ้างไหมเนี่ยล่าสุดเนี่ยแบกเป้เกอร์รู้จักกันไหมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะครับแบกเป้เกอร์ได้รีวิวว่าพาสปอร์ตไทยได้ถูกตรวจสารเสพติดอย่างละเอียดด้วย30มิถุนายนที่ผ่านมาคุณซันนี่ยูทูบเบอร์คนนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นนักเดินทางชาวไทยชื่อดังเลยนะชื่อแบกเป้เกอร์ชื่อก็เก๋แล้วเนาะโพสต์ข้อความรีวิวบอกว่าได้เจอตม.ขอตรวจหาสารเสพติดแถมยกตัวอย่างภาพสารเสพติดว่ามีชนิดต่างๆคุณเอาเข้ามาหรือไม่จึงโพสต์ระบุว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดยเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชิ้นต่างๆที่ให้ชี้ว่าคุณน่ะมีพกเข้ามาด้วยหรือเปล่าแล้วเธอก็ทิ้งท้ายด้วยว่ารัดกับดอเด็กประมาณ20ตัว
0: คือมีคนส่งข้อมูลมาในห้องไลน์แชทชาวบุตรตูมนอคุณมนเติมเขาบอกว่าบ้านเรามีเคนายล่าสุดก็คือที่สำนักงานไอ้ที่ตึกถล่มสตง.ที่สุนัขเคนายไปด
1: มมี
0: อันนั้นคือหมายถึงว่าบ้านเราไม่ใช่ไม่มีแต่ตูมไม่เคยเห็นในสนามบิน
1: ขาออก
0: ไม่ฉันบินทุกเดือน
1: เหมือนแกก็ไม่เคยเห็นไงขาออกไม่เคยไม่มี
0: พี่ภาษาไทยไม่ต้องดิ้นไม่เคยเห็นในสนามบินก็คือไม่มีทั้งขาเข้าขาออกค่ะคุณ
1: แต่ว่าไม่รู
0: ้ไม่เคยมีในสนามบินไม่เคยเห็น
2: มีคุณฟังเขาบอกว่าเคยเจอบิ๊กเกอร์ที่สุวรรณภูมิค่ะเคนายก็มีหลายตัวเลย
0: มันแล้วแต่ไฟล์นะแต่ตัวส่วนตัวตูไม่เคยเจ
1: อ
0: แต่เราบินไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปเลยแต่จริงๆอ่ะขาเข้าอ่ะตูบินขาเข้าเยอะสุดดิเพราะตูเป็นคนไทยเนาะไม่ว่าตูจะบินไปไหนก็แล้วแต่ตูจะต้องมาจบที่สุวรรณภูมิอยู่แล้วไงตูไม่เคยเจอเหมือนกันทั้งไฟเช้าและไฟดึก
1: เมื่อวานคุยกับน้องที่เขาเป็น AE นะน้องบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยเป็นคนที่กลัวหมาแล้วทุกครั้งที่พาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นพอเห็นหมาเข้ามาปุ๊บจะกรี๊ดพอหมาเห็นกรี๊ดปุ๊บ
0: หมา
1: ข
0: จร
1: พุ่งใส่เลย
0: เด็ก
1: เขาบอกว่าทุกทริปที่ไปญี่ปุ่นแม่ต้องเปิดกระเป๋าให้กับตำรวจของญี่ปุ่นดูว่าพกอะไรมาทุกครั้งเพราะลูกกรี๊ดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่น่าคิด
0: มาตุ้มจะเดือดทำไมกูเดือดตรงไหนวะ
1: เดือด
0: อันนี้แบงคุยะ
1: แบงอันนี้ก็คือสไตล์ของมาตุ้ม
0: คุณจะเพ้อทำไมคะคุณเพ้อแต่เช้า
1: จะ10ปีแล้วอยู่เอทานนี่สไตล์ของเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ไม่ได้เดือดแต่แค่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยจริงๆอ่ะบ้านเราก็ควรมีมาตรการตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงนะพี่มันก็เป็นภาพลักษณ์เหมือนกันนะโดยเฉพาะตอนเนี้ยทั้งสายการบินเอ้ยทั้งอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบภาพลักษณ์เหตุการณ์อังเนี้ยเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงน้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ไหมกำลังอยู่ในสู่กระบวนการสอบสวนแล้วกระบวนการยุติการตามหาความยุติธรรมเนาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันพลาดตั้งแต่ไปรับงานนี้แล้วด้วย
1: แต่มาตุ้มเข้าใจคือพี่อ่ะเพื่อนของพ่อแม่พี่ก็เป็นสจ๊วตและไอ้เรื่องการบอกว่าฝากซื้อของ
0: รับพิ้วอ่ะเราเจอตลอด
1: รับพิ้วเจอตลอดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันถึงหนักขนาดนี้ไอ้เรื่องที่พี่แบบรู้อยู่แล้วเฮ้ยเอาอะไรไหมทริปนี้จะไปจุดๆจะไปจุดๆเอาอะไรไหมอะไรประมาณ
0: มันถ น่าเห็นใจถ้าเกิดน้องเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆน่าเห็นใจแต่ว่าก็อยากจะให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นอุทาหรณ์กับสายบินทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นคนปกติทั่วไปอ่ะการรับหิ้วโดยเงินเพียงแค่ไม่กี่พันน่ะมันไม่สามารถการันตีได้เลยว่าของที่ถูกส่งมาให้เราเป็นคนนำไปหิ้วอ่ะนำแบบไปส่งถึงปลายทางอ่ะมันจะไม่มีสิ่งผิดปกติหรือผิดกฎหมายอยู่ในนั้นเว้ยมันการันตีไม่ได้จริงๆนะจริงๆเลยนะ
2: มันคือความเสี่ยงที่คุณต้องรับเอง
0: ใช่
2: คุณเลือกจะทำแล้ว
0: มันไม่สามารถมันดิ้นข้อกฎหมายดิ้นไม่ได้เพราะเปิดมาของกลางอยู่ในกระเป๋าของคุณสแตมป์เลขของคุณเป็นคนหิ้วข้ามราชอาณาจักรมาด้วยตัวคุณ
1: จริง
0: ถูกต้องไหมแล้วก่อนที่เขาจะเปิดใช้กระเป๋าเขาจะถามก่อนเลยว่าคุณมีการจัดแพ็คกระเป๋าด้วยตัวเองหรือเปล่าซึ่งแอร์ต้องตอบว่า
1: yes
0: เพราะเขาแพ็คเองเขาเป็นคนนำของกลางที่ถูกส่งมาจากไอเนี่ยจากเหนือเนี่ยส่งเข้ามาแล้วเขามาแพ็คใส่กระเป๋าด้วยตัวเขาเองมันคือสมรู้ร่วมคิดแล้วไง
1: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะข้ามข่าวนี้ไปจะบอกคุณผู้ฟังฝากไว้นิดนึงนะคนที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับมาเนี่ยสมมติถ้ามีฝรั่งและมีคุณป้าคุณน้าคุณยายแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมาบอกว่าช่วยฝากกระเป๋าแป๊บนึงขอป้าไปห้องน้ำหน่อยหรือว่าฝากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำหน้าแข็งหน้าด้านไปเลยแล้วบอกว่าขอโทษนะครับไม่ได้จริงๆกฎหมายบอกว่าไม่ได้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหนูหรือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีส่วนเอี่ยวไปด้วยทั้งที่เราไม่รู้จักกันแล้วทุกอย่างที่คุณทำแล้วคุยกับคนคนนั้นเนี่ยมันอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วเพราะฉะนั้นฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกระเป๋าคุณถึงกระเป๋าคุณกระเป๋าคนอื่นให้คนอื่นไปนั้นไปหรือว่าเรียกตำรวจแถวนั้นก็บอกว่าพี่ช่วยดูกระเป๋าให้คุณยายคนนี้หน่อยค่ะ
2: คือต้องเซฟตัวเองอ่ะเพราะว่าพอเวลามันเกิดอะไรขึ้นมามันไม่มีใครช่วยอะไรเราได้
1: จริงเนี่ยตอนนี้ใครจะช่วยน้องชื่ออะไรน้องมีนาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ใครจะช่วยเขาได
2: ้อ
1: ่ะก็ต้องคิดดูกันละกัน14นาทีก่อน9โมงเช้าพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าหนุ่มคนหนึ่งทะเลาะ กับเมียขอเลิกชนมาเลย8คันครับสักครู่เดียว
9: แฉข่าวเช้า
10: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: 15นาทีก่อน9โมงเช้ากลับไปสู่แฉข่าวเช้า First Class อะใครที่กำลังหัวเสียอยู่ขับรถอยู่ตอนนี้ฟังให้ดีนะอย่าเป็นเหมือนคนคนนี้นะเขาบอกว่าล่าสุดมันมีคลิปเหตุการณ์ที่วังทองหลางครับรถเบนซ์ป้ายแดงด้วยนะสีบรอนเทานะคลุ้มคลั่งไล่ขับชนท้ายรถคันอื่นจนระเนระนาดเลยสาเหตุมาจากเรื่องผัวเมียทะเลาะกันฝ่ายชายคนขับเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไล่ขับท้ายรถคันชายชนท้ายรถคันอื่นเนี่ยระบายอารมณ์ของตัวเองจนทั้งหมดถ้ารวบกันแล้วเนี่ยประมาณ8คันด้วยกันทีมข่าว 7HD นะครับลงพื้นที่พบว่านายรีดวานอายุ36ปีเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์นะและเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือคนขับรถในคลิปเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุ 5:00 น.เนี่ยระหว่างนั่งรอรับออเดอร์ลูกค้าได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นตั้งแต่ต้นทางจากนั้นเนี่ยรถคันดังกล่าวไม่หยุดวิ่งพุ่งมาด้วยความเร็วและชนเข้ากับรถยนต์เพิ่มอีกที่บริเวณกลางทางทำให้มีรถยนต์เนี่ยเสียหายถึง8คันและมีผู้บาดเจ็บ2คนที่นั่งอยู่ในรถคันที่ถูกชนด้วยตำรวจจราจรในพื้นที่ก็ไปช่วยเคลียร์นะครับคิดว่าคนขับเนี่ยอาจจะมีอาการมึนเมาแต่เมื่อคนขับรถลงมาจากรถเนี่ยกลับไม่ได้กลิ่นสุราโดยตนเนี่ยเขาไปนั่งพูดคุยกับคนขับรถด้วยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณ30ปีอยู่ในอาการหวาดกลัวตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาบอกว่าเพิ่งจะถูกภรรยาเนี่ยโทรบอกเลิกทั้งโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งตนเนี่ยก็ได้แต่พูดปลอบใจนะครับให้คนผู้ชายคนนี้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเตือนสติไปว่าเฮ้ยพี่อย่าปัญหาส่วนตัวมาระบายจนคนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ายอมรับที่จะชดใช้ความเสียหายทั้งหมดเลยนะก่อนที่ตำรวจจะเชิญตัวไปที่โรงพักนั่นเองนะครับจากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุนะพอหลังจากที่เชิญตัวคนขับและผู้เสียหายมาสอบปากคำเนี่ยคนขับให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปากเสียงกับภรรยาและทูบอกว่าเธอเราเลิกกันเถอะอารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจเลยไม่ได้ก็เลยควบคุมสติไม่ได้ไม่พบปริมาณในแอลกอฮอล์ในร่างกายเลยนะครับผมไม่พบสารเสพติดด้วยก็คืออารมณ์ล้วนๆนั่นเอง
4: แล้วก็ไม่มีประวัติเข้ารับการรักษาการป่วยทางจิตเวชด้วยนะ
3: เฮ้ยอันเนี้ยคือพี่เข้าใจนะตอนบอกถูกบอกเลิกกลางตอนที่ขับรถอยู่อะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทิ้งความรู้สึกโกรธหรือว่าความรู้สึกแค้นความรู้สึกเสียใจไปไว้บนตักคนอื่น
4: ใช่แล้วคนอื่นเขาต้องไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะเธอคนเดียวเนี่ย
5: จริง
3: แล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้เดี๋ยวก่อนใช่เบนไม่ใช่เบนคันเทาในภาพ
4: เบนคันเทาค่ะเบนเทานี่เลย
3: คันเอาคันนี้ไปชนเลยเหรอ
4: ใช่ป้ายแดงด้วยมั้ย
6: ป้ายแดง
3: เออนี่คือรุ่นใหม่ของ Benz AMG เลยนะสีเทาสีเทาพิเศษด้วยอ่ะไม่รู้ขอโทษคนรักรถนะเห็นปุ๊บจะรู้เลยแล้วเอา Benz คันเทานี่ขับชนทุกคนเลยเหรอ
4: ก็เนี่ยชนกันไปเนี่ย8คันแต่งงว่าไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยสารเสพติดก็ไม่มีไม่เคยป่วยจิตเวชมาก่อน
3: เวลาเอาเขาอาจจะรักผู้หญิงคนนี้มากแต่ว่าอาจจะดูแลเธอไม่ถูกวิธีแล้ววันนึงเธอก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเลิกคนนี้ก็เลยหลุดแล้วก็พุ่งชนเลยโอ้โหโอ้โห
4: ไม่หรอกมันน่ายับหมดเลยไม่รู้มันคงทำความเข้าใจเขาไม่ได้หรอกเออก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นก็คือแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
3: นั่นคือคิดดูนะว่าแค่คันนี้ซ่อมเท่าไหร่แล้วแล้วอีก8คันคูณไปอีกเท่าไหร่ล่ะ
4: แล้วมันมีคุณลุงที่ขับฟอร์จูเนอร์คนนึง
3: ที่จะลงมาลุยใช่ไหม
4: ไม่แกลงมาดูรถแล้วแกก็พอเห็นปุ๊บแกก็เหมือนแบบเปิดประตูแล้วก็ขึ้นรถตัวเองไปแล้วเบนก็ยังจี้ตูด
3: คือตอนแรกที่พี่เห็นข่าวพี่นึกว่าโอเค1เมาละเมียเลิกเมาอ่ะไม่ใช่2อ่ะติดยาอยู่เมียเลิกไม่ใช่ไม่มีประวัติการเป็นผู้ป่วยด้วยไม่ใช่อีกก็คือ
4: นี่แต่จังหวะลุงฟอร์จูเนอร์อ่ะถ้าเป็นพี่ๆอ่ะสมมติว่าเราลงมาดูใช่ป่ะแล้วเราเห็นแล้วว่ามันดันมาเราจะกลับขึ้นรถมั้ย
3: ไม
4: ่ก็เพราะว่าได้ยินเสียงในคลิปเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นแล้วแบบว่าออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เหมือนกลับขึ้นไปบนรถอัน
5: ตรายมากเลยอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนแบบเจตนาฆ่าได้เลยนะถ้าเกิดแบบลง
4: มา
3: ตัวพูดถูกอันเนี้ยถ้าเกิด1ใน8คนมีทนายเก่งๆเนี่ย
5: ใช่อันนี้คือ
3: เพราะมันมีคลิปอยู่ในนี้ไง
5: ใช่แล้วคลิปเป็นหลักฐานชัดมากแล้วจะอ้างอะไรก็ได้มัน เฮ้ย
3: แล้วมันเอาจริงๆคือทะเลาะกับเมียก็นั่นคือปัญหาคน2คน
5: คืออันนี้คือคุมสติไม่อยู่ไม่ได้เกี่ยวว่าเมาเหล้าเมายาเป็นจิตเวทคือคุมสติกับเมียไม่อยู่เท่านั้นเลย
3: โอ้โหแล้วชนแต่ละคันกี่บาทวะเนี่ยค่าซ่อมอ่ะเอาแค่ค่าทำสีแค่ค่าตีไฟเบอร์กลาสออกมาก่อนเถอะ
5: ซึ่งรถคันก่อเหตุก็ราคาไม่ได
3: ้มาก
5: มันไม่มัน
3: มากแล้วนี่คือสีพิเศษด้วยไม่รู้ว่าแรปหรือเปล่านะแต่นี่คือสีพิเศษ
5: อยากให้เขาชดใช้ให้สุดๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบคนอื่นต้องมาเดือดร้อนบางคนรีบไปทำงานบางคน
3: ใช่เอาอย่างนี้สุดท้ายก่อนที่จะก่อนที่เข้าข่าวเนี่ยต้องถามเพราะว่าคุณผู้ชายคนนี้ที่ไปขับรถชนอื่น8คันเนี่ยถามไม่จริงว่าเมียที่ขอเลิกไปมาช่วยจ่ายไหมเขาไม่ได้ช่วยตอนนี้เขานั่งจิบกาแฟอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งฟังแฉอยู่ตอนนี้ผู้หญิงเขาไม่ได้มาช่วย
5: แล้วผู้หญิงอ่ะถ้าผู้หญิงมีสติหรือว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีแบบการพัฒนาทางปัญญาแล้วอ่ะเนาะเขาขำใส่คุณค่ะเวลาเขาเห็นข่าวเนี้ยเขาตลก
3: จริงๆว่ะจริงมาตกจริง
5: ถ้าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะแฟนประชดทะเลาะกันเลิกกันแฟนประชดด้วยการขับรถชนแปะคันลวดกูขำค่ะดีที่กูเลิกได
3: ้
5: จริงจริงๆครับเพราะฉะนั้นตุ้มถึงบอกว่าแบบเฮ้ยเรื่องรักๆคล้ายๆอ่ะเราไม่ไปก้าวก่ายนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าคุณต้องไม่เอาความรักของคุณมาทำให้ชีวิตมนุษย์คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยดิ
3: เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วย
5: รักคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนถ้ารักตัวเองเป็นแสดงว่าคุณรักตัวเองไม่เป็นเลย
3: จริงจริง
5: รถโหกว่าจะออกมาคันนึงอ่ะรถเบนซ์นะแกขับชนเหมือนเลโก้เลยอ่ะฟังเห็นแล้วแบบโอ้ย
3: เมื่อกี้เห็นแล้วดูคันนี้ดูหน้าบุบขนาดนี้เลย
5: พี่เค
3: เน
5: ี่
3: ยโตโยต้าร
5: ถตูมอ่ะแค่โดนคนข่วนนี่เรายัง
4: แ
5: บบโอ้
4: แต
5: ่
4: ม
5: ัน
4: มีคนเจ็บใช่ไหมน้ำท่วม
3: มีสองคน
5: มีสี่นี่ไงมันแบบ
3: นี่แล้วป้ายแดงด้วยจ้าCLS ตัวใหม่จ้าป้ายแดงด้วย
5: เขาบอกว่าแฟนที่ขอเลิกเขาเป็นแฟนขับแฉด้วยค่ะ
3: เซเลบบัสขอบคุณนะ
5: หรอเขาฟังแฉก็นั่นแหละขำค่ะหนูลูกถ้าหนูเป็นแฟนคนขับรถคันนี้ทักมาหาพี่หน่อยพี่อยากช่วยขับมันไม่ได้เลย
3: จริงๆว่ะเอาฝากไปด้วยแล้วกันนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับว่าเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb นะแล้วขอบคุณกับงาน GFT 1-4 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาสนุกกันต่อพวกเรานะครับที่แชร์ข่าวเช้า
4: First Class
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
2: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ.และกรมควบคุมมลพิษยังเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศและดูแลผลกระทบประชาชนหลังมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในโกดังเก็บผ้าสมุทรปราการเบื้องต้นยังไม่พบสารอันตรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ที่ไฟไหม้โกดังผ้าสมุทรปราการไม่พบสารอันตรายวางแผนต่อเนื่องดูแลผลกระทบชุมชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
1: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าจังหวัดสมุทรปราการที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่ายังมีกลุ่มควันโดยรอบจึงดูแลความปลอดภัยเรื่องสารพิษที่อาจจะเกิดจากไฟไหม้โดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบสภาพอากาศณเวลา 22:00 นไม่พบสารอันตรายใดๆในขณะที่การวางแผนปฏิบัติการต่อเนื่องซึ่งยังมีความร้อนสะสมอยู่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมทีมปฏิบัติการในพื้นที่และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางแผนปฏิบัติโดยทีมดับเพลิงทำการเกลี่ยพื้นที่ด้วยการระดมฉีดน้ำเข้าไปเมื่อคืนนี้เพื่อทำการตรวจวัดก๊าซบริเวณโดยรอบพื้นที่รวมถึงตรวจวัดก๊าซในชุมชนบริเวณท้ายลมจำนวน 2-3 จุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชนซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ทราบต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดรับลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและแผ่นเสริมซึมซับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่องทางการแจ้งความจำงสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งแจ้งผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแจ้งผ่านระบบออนไลน์โดยเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีผู้ป่วยไม่สามารถลงชื่อได้ให้ปั๊มลายหัวแม่มือแทนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือผู้ดูแลที่ยื่นคำขอร้องการสนับสนุนใบรับรองแพทย์สำหรับกรณีที่ผู้ที่มีปัญหาการกั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุขในวันและเวลาราชการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
2: ประธานสภาอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะไม่ร่วมการเจรจาใดๆกับสหรัฐเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ตกลงร่วมกันไว้ตามข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ10และข้อ11ก่อนและที่ปากีสถานเกิดเหตุหลังคาของสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์พังถล่มลงมาทับกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ภายในอาคารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14คนและได้รับบาดเจ็บอีก5คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและที่ยูเครนกองทัพยูเครนเผยว่าได้ส่งโดรนโจมตีหนึ่งในศูนย์การสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเป็นครั้งที่2ในรอบกว่าสัปดาห์ขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าศูนย์การสื่อสารผ่านดาวเทียมถูกโจมตีจริงหรือไม่แต่ระบุว่ามีโดรนลำหนึ่งโจมตีบ้านพักอาศัยและมีเด็กทารกในบ้านเสียชีวิตปิดท้ายที่สหรัฐศาลสูงมีคำวินิจฉัยว่าเด็กทารกที่เกิดในสหรัฐมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติอเมริกันตามรัฐธรรมนูญโดยปฏิเสธความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยกเลิกหลักการดังกล่าวซึ่งบังคับใช้มายาวนานกว่า150ปีอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินทร์และถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: 13นาทีหลัง9โมงเช้าขอบคุณที่อยู่ของเราที่แฉข่าวเช้า
3: First Class
2: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับอยู่กับมะตูมอยู่กับแนนแล้วก็พี่ PK ด้วยนั่นเองนะคร
4: ับ
2: มะตูมกับแนนพี่เพิ่งรู้คำศัพท์ใหม่เช้านี้แต่ว่าแนนบอกว่าแนนรู้จักมานานมากแล้วคำนี้มะตูมเคยได้ยินคำนี้ไหม
3: ว่า
2: Sapio Sexual
3: เฮ้ยเคยได้ยินคำนี้เติบโตมากับคำนี้เลยชอบมากซาปิโออะไรนะซาปิโออ
2: ันนี้พูดจริง
3: ๆเซ็กชวลซาปิโอเนี่ยจริงๆมันมีความหมาย
2: เอามาเล่ามาอยากรู
3: ้คืออ่ะให้พี่พีเคให้พี่เคเล่าก่อนว่าศัพท์เนี้ยมันมีที่มายังไงก่อนเดี๋ยวตูจะอธิบาย
4: ไม่อยากฟังมาตู
2: คือไม่คือถ้าขนาดพี่ไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะพี่ว่าน้อยคนจะ
3: เฮ้ยตูรู้จักตูรู้จัก
2: อ่ะมาตูเราเล่า
4: เรา
2: ไม่เอาสิ
3: อย่างคำว่าซาปิโออะไรนะซาปิโอเลยนะ
2: อันนี้เราเสียเวลามานาทีแล้วนะ
3: ซาบิโออะไร
2: ซาบิโอเซ็กชวล
3: ซาบิโอเซ็กชวลเนี่ยมันแปลว่าอะไร
2: อย่ากดไอ
3: ้ไม่ตุ้มไม่กดตุ้มไม่กดแต่ตุ้มอ่ะแค่อยากแบบ
2: ว่าไงแปลว่าอะไร
3: คือเราอ่ะเตรียมคำตอบนี้มานานมากคือมันปีว่าคนที่รู้สึกดึงดูดอะไรสักอย่างนึงจากสติปัญญา
2: เอาง่ายๆแล้วกันนะแทนที่จะหลงรักคนที่รูปลักษณ์ภายนอกอ่ะซาบิโอเซ็กชวลจะเป็นคนที่หลงรักคนด้วยความคิดแทนที่จะไปรักไอ้รูปลักษณ์ทรัพย์สินของเขา
3: ซาปิโออ่ะซาปิโอมันเหมือนเป็นแบบว่าปัญญาสติเซ็กชวลคือการดึงดูดเข้ามาเข้าใจไหม
2: ขอบคุณแชท GPT และเจมินายในชั่วโมงนี้ด้วยครับ
4: พูดง่ายๆคือชอบคนฉลาด
3: เออ
2: แต่ว่ามาตูรู้ไหมว่า
3: ซึ่งพี่เคเป็นคนนั้นนะเพราะถ้าเกิดคนชอบที่รูปลักษณ์ยากเลยแต่ว่าคือคนชอบพี่ที่ความแบบเก่งความฉลาดพี่มีข้อดีนะเว้ยอ่ะพี่เคจริงๆพี่คือหนึ่งในตัวอย่างของซาปิโอเซ็กชวลเพราะพี่คือคนที่ดึงดูดคนจากความเสน่ห์จากพิธีการพูดอะไรเงี้ยเพราะถ้าด้วยรูปลักษณ์แล้วว่าน่าจะยากจริง
2: ๆมาตูน้องรักเดี๋ยวก่อนนะ
3: จ้าพี่ชายหรือที่รักของผม
2: ที่หมอบีมไปทำหน้าไหมพี่ทั้งหัวเลยเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหม
3: พี่ 0.5 ไม่นับเป็น 100% นะพี่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าดีแล้วพี่เข้าใจคำนี้ไหมดีขึ้นไม่ได้แปลว่าดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นพี่คือบุคคลที่ควรเป็นซาปิโอเซ็กชวล
2: ขอบคุณคิมจิแล้วด้วยอย่างนั้นก็ทำให้ทุกคนยิ้มได้นะแน่นไปเราเข้าท็อปทรี
4: เทรนด์เอ็กซ์นะคะอันดับ3ของวันนี้ก็คือ#แบรนด์รังนกแท้ที่1ในใจอิงฟ้าค่ะก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์รังนกแท้ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวสวยอย่างอิงฟ้าค่ะด้วยนะคะที่ได้รับตำแหน่งนี้ซึ่งจริงๆทางแบรนด์เพิ่งประกาศเนี่ยข่าวนี้สดๆร้อนๆไปช่วง8:30นี้เองแฟนๆก็ไปร่วมยินดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมจากทางแบรนด์ได้ติดตามความเคลื่อนไหวดูกันที่แท็กนี้เลยนะคะ #แบรนด์รังนกแท้ที่1ในใจอิงฟ้าค่ะ
2: ยินดีด้วยครับเทรนด์อันดับที่2ก็คือ#grab thai rares x ttt x หลิงออมนั่นเองนะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเปิดตัวแคมเปญ grab amazing thai rares นะครับเที่ยวไทยลึกแบบไม่ลับจัดขึ้นที่สถานรถไฟหัวลำโพงได้เชิญ2สาวสวยนะครับอย่างหลิงออมที่เป็น Friends of Grab มาร่วมงานด้วยเรียกได้เลยไปดูรูปได้เลยนะครับว่าสวยบาดใจมากๆเลยนะเราแฟนๆเนี่ยให้กำลังใจกันเพียบเลยไปดูได้นะครับ #GrabThaiRaresX ttt X หลิงออมนั่นเองครับ
3: มาที่อันดับ1สำหรับ #อูเดอะซีรีส์ Final EP ก็ค่ำคืนที่ผ่านมาอูเดอะซีรีส์นะครับที่มีน้องสกายนานีเนี่ยนำแสดงเนาะก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วแฟนๆก็ได้เดินทางมาส่งอาจารย์นิรันดร์และก็น้องพีทไปแบบสู้ไปด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายเลยเมื่อวานก็ได้มีงานอูเดซินี่แฟนพาร์ตี้ที่จัดงานแฟนๆแบบให้แบบแฟนๆเข้าไปดูตอนจบพร้อมกับทีมนักแสดงแล้วก็มีโชว์พิเศษเนาะคนแน่นมากเต็มฮอลเลยใครไม่อยากพลาดโมเมนต์น่ารักนะคะเพราะว่าอ่ะซีรีส์จบไปแล้วนะแต่ว่าความฟินและความน่ารักและมิตรภาพของทั้งคู่ไม่จบมันจะเป็นไปตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักดีๆของทั้งคู่ได้ที่ U The Series Final EP ใน #ได้เลยนะครับเมื่อวานก็โหขนนักแสดงมาร้องมาเล่นกันเต็มเวเนาะเธอฉันขอชมนี้ได้ป่ะคอสตูมสกายนานีเมื่อวานดีทุกชุดดีทุกชุ
2: ดสวย
3: ดีทุกชุดเลย
2: ชุดก็สวย
3: คอสตูมสกายนานีดีมากเมื่อวานงานเมื่อวานอ่ะชอบมากแล้วคนแบบ
2: ค
3: นเยอะมากจริงก็จริงๆดีใจเนาะจริงๆน้องเขามาตั้งแต่วันก่อนออนแล้วมารายการแฉตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยินดีด้วยที่อูเดอะซีรีส์ประสบความสำเร็จขนาดนี
2: ้ในนามของพี่ๆนะที่
3: พักต่อมีไหมพักต่ออ
2: ่ะไม่รู้ก็ต้องคอยดูกันละกันดีมากยินดีด้วยละกันนะครับผมอ้าวก่อนที่จะในแนนอัปเดตนี้สิ
4: อัปเดตบอลนะคะเมื่อวานนะคะอังคารใช่ไหม บราซิล2ประตูต่อ1นะคะบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมัน1ประตูต่อ1กับปารากวัยนะคะเนเธอร์แลนด์โมร็อกโก1ประตูต่อ1ค่ะส่วนวันพุธก็คือวันนี้เนาะไอเวอรี่โคสต์นะคะ1ประตูต่อ2กับนอร์เวย์ฉันพูดถูกไหมอ่ะ
0: ใช่ครับ
4: เออฝรั่งเศส3ประตูต่อ0นะคะเจอกับสวีเดนเม็กซิโกแข่งกับเอกวาดอร์แล้วก็เดี๋ยวตอน 5:00 นจะเป็นอังกฤษเจอกับดิอาคองโกส่วนพรุ่งนี้นะคะรอเลย 3:00 เบลเยียมเจอกับเซเนกัลแล้วก็ 7:00 นเช้าอเมริกาเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา
3: ต้องรอดู
2: เชียร์ใครไปดูกันได้เลยนะครับ
3: ผม
2: เฮ้ยน้ำท่วมที่เขาบอกว่าเมสซี่จะเล่นในเวิลด์คัพครั้งหน้าจริงป่ะ
0: เมสซี
2: ่ก็คือพี่เห็นแบบซูเปอร์สตาร์ของเนี่ย
3: แล้วเมสซี่เขาไม่เล่นเวิลด์คัพนี้หรอ
2: ของเล่นสิจะหมายถึงว่าพี่เห็นข่าวที่บอกว่านักเตะตัวท็อปๆอ่ะคืนนี้คือสุดท้ายแล้วของเวิลด์คัพแล้วพี่เพิ่งเห็นข่าวล่าสุดว่าเมสซี่จะเตะอีกในเวิลด์คัพครั้งหน้าอันนี้ไม่รู้อันนี้แค่ได้เพราะพี่ไม่ได้เป็นแฟนบอลตัวยง
3: ไม่แล้วทำไมเขาไม่เตะแล้วหรอรอบนี้เขาไม่ได้เตะ
2: ไม่พี่ไม่รู้นี่แกถึงถามเพราะพี่ไม่ใช่แฟนบอลถึงถามเนี่ยถามน้ำท่วมว่ามันใช่ไหม
3: และพี่เอาอะไรมามั่นใจว่าน้ำท่วมเป็นแฟนบอลหรออยากรู้ คำถามจากพี่ว่าทำไมพี่ถึงคิดว่าทำไมไอ้ชายแท้อย่างเราถ
2: ึ
3: งมาถามเกกึงอย่างพวกเราว่า
2: โอเคเอาสั้นๆไหมเพราะกูโง่เรื่องบอล
3: อ่ะและอะไรมามั่นใจว่าเกกึงมีความรู้เรื่องบอล
2: เพราะว่าคนที่โง่ที่สุดได้เป็นพี่แล้วเพราะฉะนั้นพี่อะไรก็ได้ที่สูงกว่าศูนย์เนี่ยพี่นับว่าพี่ไว้ใจได้
3: อะไรนะปิรันย่าเซ็กชวลอะไรนะ
4: ซาปิโออ
3: ๋อปิรันย่
2: าซาปิโออีบ้า
3: ไม่
2: จริ
3: งไม่รู้มันก็ไม่รู้
2: น้ำ
3: ม
2: ันต้องบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับหนึ่งเรื่องมาฝากไว้จากใน IG นะก่อนที่เข้าข่าวของเรานะเขาถามว่าโอนเงินให้ตัวเองสัมภาระนับไหมอยากรู้เหมือนกัน
4: หมายถึงว่าจากบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่งสมมติ
2: ใช่สมมติว่าแนนบอกว่าสมมติว่าแนนมีบัญชีธนาคารหนึ่งเป็นธนาคารเงินจาก EFM เข้ามาปุ๊บแนนโอนเข้าอีกบัญชีนึงเอาไว้ใช้
4: แนนว่าต้องไม่นับป้
2: าย
4: อย่างเง
2: ี้
4: ย
2: ไม่จริงอันนี้เพิ่งรู้มาจากแปะยิ้มเล่าเรื่องเขาบอกว่าเขานับนะนับเป็นสถิตินะสมการไม่รู้หรอกว่าใครโอนมาระบบ AI เนี่ยของแบงค์

0: มาตุมเลย
1: โอน
0: เ
1: งิน
0: ตลอดเขาบอกว่าแต่ถูกนับไม่ได้แปลว่าต้องเสียภาษีนะฟังให้ดีกฎหมายให้สิทธิ์เราชี้แจงว่าถ้าคุณวางระบบเอกสารไว้ดีเนี่ยรู้ว่าต้องตอบคำถามแบบไหนและจัดระเบียบบัญชีเป็นสรรพากรก็เอาผิดคุณไม่ได
1: ้
0: ข้อที่1หยุดโอนนะหยุดโอนให้ตัวเองเลิกย้ายเงินเข้าบัญชีตัวเองเล่นๆโดยไม่จำเป็นจำเป็นทำได้แต่ไม่จำเป็นให้หยุดเก็บสลิปการโอนด้วยแล้วก็เมโมทุกครั้งถ้าทำได้เขียนว่าโอนเงินให้ตัวเองจำไว้อันนี้ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูในแปะยิ้มเล่าเรื่อง
1: คือโชคดีที่ฉันจ้างบัญชีเลยเข้าใจปะเขาเลยบอกมาบอกว่าเพื่อตูมอันนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคือต้องทำเป็นแบบการเบิกบริษัทมาเข้าตัวเองอึ๊บเสียภาษีแบบนี้แบบนี้คือเพราะตอนแรกเรามีความเชื่อว่าเอ้าก็เงินเข้าบริษัทฉันฉันเป็นเจ้าของบริษัทฉันก็เอาเงินฉันไปช้อปปิ้งได้สิจ๊ะ
0: เออเหมือนคิดเหมือนพี่ทุกวันน
1: ี้
0: ค
1: ิดเ
0: หมือนใช่
1: จากบริษัทที่จดทะเบียนโอนเข้าบัญชีส่วนตัว
0: แนรู้แนรู้ป่ะเนี่ยพี่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: ฉันเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้มา2ปีที่แล้ว
2: ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินให้โอน
1: แล้วรู้ป่ะว่าหนูอ่ะโอนมาพอมารวมกันอ่ะ
0: ห้าเหรอแล้วเสียภาษีป่ะ
1: เสียดิเอามาใช้เองอ่ะ
0: เฮ้ยคิดเหมือนพี่คิดว่าเอ้าก็เงินผมหามาผมลงเวทีมามันเงินผมแค่โอนมาอีกบัญชีนึงซึ่งในวันนั้นเรามีเดบิต
1: คัท ATM คือส่วนใหญ่ตรงจะโดนบัตรเครดิตหมายถึงว่าบัญชีส่วนตัวเราผูกกับบัตรเครดิตใช่ไหมแล้วปรากฏว่าอุ๊ยมันเกินวงเงินแล้วเรารูดสนุกสอนอกเพิ่งไปเมืองนอกมานอกมันรูดเกินเนาะก็ไปเอาจากบริษัทมาโปะบัตรเครดิตเลยจริงๆไม่ได้นะต้องดีแคร์นะ
0: อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ทำไมตอนโตอ่ะไม่มีคนสอนเรามันสอนเรื่องคณิตศาสตร์อะไรมันทำไมไม่สอนเรื่องนี้ด้วยวะ
1: จริงๆอ่ะตูมอยากฝากไปถึงระบบการศึกษาโอ้โหผมดูเป็นคนแบบอยากฝากเนาะฉันเนี่ยรู้สึกว่าการศึกษาถ้าเรามีการสอนเรื่องการบัญชีภาษีกับเด็กไปเลยมันดีนะพี่
0: จริง
1: เพราะเรียนทำไมวะสแควร์รูทกูไม่ได้ใช้
0: กูไม่ได้ใช้ขอโทษพี่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน
1: แต่สิ่งที่ต้องใช้คือการคำนวณภาษีอันนี้ต้องใช้ในทุกๆอาชีพเลยอ่ะ
0: อันนี้เป็นไอเดียดีนะแนนมาตู่ว่าทำไมไม่เอาไอเนี้ยไอเนี้ยการเรียนแบบเนี้ยส่งให้เด็กตั้งแต่เพราะว่าเอางี้แฟนพี่ยังบอกเลยว่าพี่อยากจะเริ่มเรียนบัญชีไหมตอนอายุ52ก็พูดจริงแล้วเราก็บอกว่า
1: คุณ
0: เรียนไปได้เลยวะ
1: คุณลุยจังบอกว่าอุ้ยลุยจริงบอกว่ายุ่งเกินไปขอความเป็นส่วนตัวบ้างอันนี้คุณบอกสรรพากรเหรอครับเราสามารถแจ้งสรรพากรอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะคุณคะ
0: นี่กิมจิแล้วบอกก่อนนะบอกว่า
1: พี่ทาโคลัส
0: บริษัทเป็นนิติบุคคลโอนเข้าบุคคลธรรมดาโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้ถึงแม้ว่านั่นจะคือเงินคุณก็ตามแต่ว่าคนอย่างเราอย่างพี่อย่างมาตุ้มอย่างน้ำทุ่มเนี่ยก็เงินเราอะ
1: จริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยตั้งแต่มอต้นได้เลยสมมุติคุณเปิดบริษัทเงินเข้ามาภาษีตัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดโอนเข้าบัญชีตัวเองต้องไปดีแค่ยังไงจริงๆสอนเด็กไปเลยนะพี่เพราะยังไงได้ใช้เด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องจบมาเพื่อเป็นบัญชีแต่สุดท้ายแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
0: จริง
1: ก็ต้องเรียนรู้เรื่องนึงนี้อยู่ดี
0: แล้วเดี๋ยวนี้นะเด็กรุ่นใหม่อ่ะแบบโตเร็วกว่าเราแล้วแบบมีทุกอย่างขายออนไลน์เร็วกว่าเราอ่ะซึ่งแน่นอนขายออนไลน์มันเข้าสำนักงาน
1: รู้ปะพวกที่ขายของออนไลน์ได้วันละล้านแล้วบอกว่าไม่มีเงินเก็บอ่ะเพราะอะไรรู้ปะคำนวณภาษีไม่เป็นเว้ย
2: แต่จริงโค้ชหนุ่มเขาก็มีเหมือนชงเรื่องนี้ไปที่กระทรวงศึกษาเหมือนกันนะว่าให้ระบุเป็นหลักสูตรอะไรเงี้ยโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชไงเขาก็คือเหมือนแบบโด่งดังในเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องแก้หนี้เรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยเขาก็ชงไปเหมือนกันว่า
1: ซึ่งมันควรไม่จริงๆเธอเห็นด้วยปะ
2: บรรจุลงในหลักสูตรตั้งแต่
1: ฉันเห็นด้วย
0: ใช่เห็นด้วย
1: มาตู่ทำไมอเล
0: อ
1: ร์จังฟังนะถ้าฉันนอนตั้งแต่ห้าทุ่มตื่นมาตักบาตรตอนหกโมงเช้าว่าฉันจะเป็นอารมณ์นี้อเลอร์แต่ถ้าวันไหนนอนก็จะ
0: โอ้ไม่ใช่ตักบาตรเหรอ
1: ตักบาตรมาติดต่อกันอาทิตย์นึงเลยฮะ
0: โอ้
2: ถึงนา
1: ลองทำดูเราทำดูแล้วเมื่อเช้าตื่นเต้นมากมาถึงตึก 7:30 นใช่ป่ะ
0: อุ้ยพาไปอยู่ไหนมา
1: ไปตักบาตรที่มสวจ้ามีพามีจ้าบ่าอุ้ยตื่นเต้นมาก7ประมาณ 7:50 พาจะอยู่ตรงเนี้ยเธอข้างหน้าหน้าตึกเราเพิ่งรู
0: ้
1: ตอนนี้ฉันแบบว่าเออหิวพระสงฆ์ไปหมดเวลาเห็นพระสงฆ
2: ์อุ้ยจอดดีถึงมาตักอ่ะ
0: เออทําไม
2: มีเรื่อง
0: ไม่พี่ขอทายแนนไปบนอะไรไว้
1: ไม่ได้บนเลย
0: หรอ
1: แปลกด้วย
2: หมอดูบอก
1: ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะตุ้มเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างออกจากบ้านด้วยซ้ำ
0: เหรออ้าวแล้วทำไมถึงตักบาตรตอนอายุตอนเนี้ย
2: เพราะว่าเราเชื่อใน UFO
1: ตอนนี้ใช่ใช่ใช่
0: เนี่ยเชื่อมานาน
1: กลายเป็นว่าตอนเนี้ยอยากแบบมาศึกษาจะกลายเป็นแบบเหมือนตัวเองจะเป็นกึ่งพุทธวจนะหมายถึงว่าแบบเหมือนแบบศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นหลักโดยตัดสิ่งที่เป็นกิเลสออกไปก่อนเพราะว่าการที่ตุ้มมีถ้วยเทพไม่ว่าจะเป็นคุดหนังอะไรเงี้ยมันสอบไปถึงกิเลสหมดเลยอะอยากได้อยากมีอยากรวยอยากสักเซสอะไรเงี้ยอยากไปถึงแกน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน
2: แต่คุณฟังบอกว่า
1: เพราะเราลืมสิ่งนั้น
2: พูดเรื่องตักบาตรแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือที่สุด
0: เฮ้ย

0: ไม่ได้ให้เวลาน้องชายผมหน่อย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ตักเพื่อให้ใครมาอดอร์เราอยู่แล้วเพราะว่าการตักตูมีความเชื่อส่วนตัวการทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายสังฆทานแนนทำบุญทำทานมันเป็นบุญเก็บไว้ใช้ภายภาคหน้าแต่การตักบาตรทุกเช้ามันเป็นบุญที่ไว้กินชาตินี
0: ้แต่คุณมาร์คโอ้ไปก็พูดถูกว่าทำไมภาษาไทยใช้คำว่าตักบาตรทำไมไม่ใส่บาตรเราไม่ได้ตักแต่เราใส
1: ่คือเมื่อก่อนมันจะเป็นธรรมเนียมการตักบาตรครับก็คือการตักคดข้าวไปสู่บาตรพระเหมือนตักบาตรเทโวอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นคำว่าตักจริงๆอ่ะแต่ณวันนี้เจนใหม่อ่ะเราไม่ได้ตักไม่ได้หุงข้าวมาตักใส่บาตรพระแล้วเราซื้อสำเร็จรูปแล้วใส่เข้าไปในบาตรท่านเลย
0: สมขอบคุณสมโจยด้วยมัตตุงเป็นตัวอย่างที่ดีที่กลับตัวกลับใจในวันนี้
1: การตื่นมาตักบาตรไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีไม่เกี่ยวมันเป็นคือความเชื่อส่วนบุคคล
0: เป็นความคิดของคนฟังของเรา
1: ฉันเคยมีความคิดด้วยนะว่าแบบทำไมเราถึงชอบยกว่าแบบศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่คนดีเพราะตุ๊กก็เจอคนศาสนาคริสต์ที่เป็นคนดีมากๆเหมือนกัน
0: อ่ะนี่น้ำท่วมออกมาให้แล้วบอกว่าตักบาตรเขาไปหามาให้นะในแชท GPT ตักบาตรเป็นคำน้ำเดิมหมายถึงกริยาที่ใช้ทัพพีตักข้าวหรืออาหารใส่ลงไปในบาตรของพระโดยตรง
1: นี่ครับ
0: ใส่บาตรเป็นคำที่ใช้เรียกตามกิริยาในปัจจุบันหมายถึงการนำสิ่งของหรืออาหารไปใส่ลงในบาตรอ้าวเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอโทษอันนี้ไม่รู้แล้วข้าวมันก็คือสิ่งของหรืออาหารที่ใส่ลงในบาตรเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมไม่เรียกใส่บาตร
1: โอ้ยภาษาไทยกริยาอันนี้คือตักแล้วใส่ไปในบาตรกับซื้อของมาเพื่อใส่เข้าไปในบาตรตักบาตรคือการตัก
0: คนเดียว
1: เข้าไปในบาตร
0: ตอนนี้คนเดียวที่นั่งขำอยู่คือแนนทำไมสองตัวนี้จะทะเลาะกันทำไม
1: แนนใส่บาตรแนนพูดป้าแนนพูดป้า
2: พูดก็ตามนั้น
0: ครับผม
2: กลายเป็นจะใส่บาตร
1: กลายเป็นเรื่องบุญขึ้นมาเฉยเลยแก
2: ก็ได้บุญเช่นกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อันนี้ก็คิดว่าอาจจะได้บุญเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวของพี่ไรเดอร์คนนึงเขาได้รับออเดอร์ให้ไปรับลูกแมว2ตัวโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยระบุว่าอ่ะเจ้าของเดิมอยากจะนำไปปล่อยเจ้าของเดิมเอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่มีคนดูแลระหว่างรับงานไรเดอร์คนนี้เขาเจอพิรุธบอกว่ามันมีผู้หญิง2คนแอบซุ่มดูอยู่ใกล้ๆแล้วพอกำลังจะถามก็วิ่งหนีไปเลยพอถึงเวลาเนี่ยผู้ว่าจ้างก็สั่งให้เอาแมวเนี่ยไปปล่อยที่วัดแห่งหนึ่งแต่พี่ไรเดอร์เขาก็กลัวว่าเฮ้ยแมวมันยังเด็กมันยังตัวเล็กอยู่เลยอาจจะไม่ปลอดภัยถ้าไปปล่อยที่วัดเดี๋ยวต้องไปเจอแก๊งหมาในวัดอีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางพาลูกแมวไปที่อู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแทนนะคะซึ่งเพื่อนของเขาก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงน้องไว้ซึ่งหลังจากส่งไปแล้วเนี่ยลูกแมวทั้ง2ตัวที่ชื่อว่าไอ้ส้มกับไอ้ดำถึงบ้านใหม่ด้วยความปลอดภัยพี่ไรเดอร์ท่านนี้เขาโพสต์เล่าเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าแม้การเปลี่ยนปลายทางอาจจะเสี่ยงต่อการถูกแอปพลิเคชันลงโทษแต่ตนยินดีทำเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ร่วมโลกแล้วก็ย้ำว่ากดส่งงานไม่ตรงจุดแต่ตรงคนรักแมวเรื่องนี้ชาวเน็ตก็ชื่นชมนะกดไลค์ส่งกำลังใจให้พี่ไรเดอร์แล้วก็หวังว่าบริษัทเนี่ยจะเข้าใจในเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ได้ไปส่งลูกแมวอ่ะตามหมุดที่คนที่เขากดว่าไว้เพราะว่าเนี่ยแหละคิดว่าถ้าไปปล่อยไว้น้องอาจจะไม่รอด
0: ไม่ไอตอนที่แบบ
1: คนชื่นชมนะ
0: เอามาเลี้ยงใหม่ๆก็แบบน่ารักเอ็นดูใช่ไหมพอวันนึงที่จะตัดก็ตัดกันง่ายๆนี่แหละวะไม่รู้อ่ะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างพวกเรานะเข้าใจเลยอ่ะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาตุ้มเล่าให้ฟังกับชุดใหม่ที่เซ็กซี่กลางรัฐยูทาห์ที่อเมริกาของน้องลิซ่าของเราสักครู่เดียว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทุกท่านด้วยนะครับ29นาทีก่อน10โมงเช้าก่อนที่มะตูมจะเล่าถึงเรื่องของลิซ่าเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องแมวใช่ป่ะ
4: ค่ะ
3: พี่ก็สงสัยมาต่อเพราะเราเป็นคนรักหมาเลี้ยงหมาใช่ไหมเราต้องสงสัยมาต่อหรอว่าหมามันรู้ได้ไงว่าเจ้าของบ้านกำลังกลับบ้านสมมติว่าบ้านอยู่ในซอยอย่างเงี้ยพี่เพิ่งรู้ว่าหมามันสามารถจำเสียงเครื่องยนต์รถเราได้จำเสียงเปิดประตูรถเราได้จำเสียงน้ำหนักในการเดินเท้าของเราได้
5: รู้หมด
3: แล้วถ้าเกิดลมพัดจากต้นซอยมาท้ายซอยเนี่ยมันจะได้กลิ่นว่าเจ้าของมันจะถึงบ้านแล้ว
5: ก็ย้อนไปเคนายเหมือนเดิมแล้วเขามีความสามารถพิเศษมีเขาจะได้ทำงานตรวจยาเสพติดที่สนามบินเหรอ
3: ไม่อย่างบ้านพี่อ
5: ่ะเขามีเงินเดือนนะ
3: ใช่
5: เคนายอ่ะที่สนามบินเขาได
3: ้
5: สวัสดิการเหนือหมาตัวอื่นนะ
3: เจ้
5: าของได้นะ
3: เจ้าของได้ตังค์มาบ้านพี่คือซ้ายมือก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยซ้ายมือคือส้วมข้างหน้าคือประตูทางออกจากบ้านใช่ป่ะถ้าพี่เดินลงมาถึงปุ๊บแล้วเดินเข้าส้วมแม่งจะไม่ตามแต่ถ้าเดินไปถึงปุ๊บใส่รองเท้าแตะแม่งวิ่งตามทันทีเพราะไม่อยากจะออกจากบ้านพี่ก็งงตลอดว่าเออทุกคืนทำไมเราไม่ใส่แตะเราไม่ตามวะเออเพิ่งว่า
5: ส่วนหมาบ้านฉันประตูบ้านฉันจะเปิดทิ้งไว้ให้ลมเข้าเนี่ยพอฉันกลับบ้านมาหมามันจะเห่าแล้วรีบวิ่งมาปิดประตูไม่ให้กูเข้าบ้านก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ใช่ทุกบ้านหรอกนะที่หมาเป็นเซฟโซน
3: ขอบคุณมากเลยนะครับกับความรู้ที่ได้กันเช้านี้มาเติมครับลิซ่าที่ยูทาห์อเมริกาเป็นไง
5: ก็คือเรียกได้ว่าไม่เคยทำให้แฟนผิดหวังเลยจริงๆนะฮะสำหรับซุปตาร์ระดับโลกอย่างน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลของเราล่าสุดโซเชียลลุคเป็นไฟเนาะเพราะน้องเนี่ยออกมีการแบบโพสต์ภาพเซตใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคนก็ตะลึงในความแบบโอ้โหเอลเอสของน้องพอรอบเนี่ยลิซ่ามาในลุคสุดจึ้งกับเดรสยาวดีไซน์เก๋แอบซ่อนความเซ็ตแบบแซ่บซีดไว้ด้วยนะฮะเปิดดีเทลวาวข้างเห็นแผ่นหลังเห็นสัดส่วนโค้งวาวส่วนหุ่นแบบเป๊ะมากระดับโมเดลโพสท่าสับสับกลางทัศนียภาพอันแบบอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์ภูเขาท้องฟ้ากว้างพร้อมระบุแคปชั่นว่าอ่านว่าอะไรอ่ะ
3: ไหนไหนไหนพร้อมระบุแคปชั่น
6: dwelling in the Utah horizon
5: ก็คืออาศัยอยู่ท่ามกลางขอบฟ้าแห่งรัฐยูทาห์นั่นเองงานนี้บอกเลยว่ายอดไลค์คอมเมนต์พุ่งกระฉูดเลยคนไปเม้นแบบโอ้โหสวยจังเลิศมากคุยลิซ่าแบบคือจริงๆอ่ะเราจะเห็นลิซ่าเสิร์ฟลุคอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นลุคที่ดูแบบเป็นราชินีกรุ่นดูแพงดูเก๋อะไรเงี้ยแล้วชุดเนี้ยสวยอ่ะน้องใส่สวยมากเลยชุดเนี้ยชุดเบาเนี้ย
3: แต่เห็นแต่มองจากทั้งด้านหลังด้านข้างใช่ไห
5: ม
3: ก็คืออันนี้พี่ไม่รู้แน่นี่คือถ้าชุดเนี้ยคือต้องแบบว่าข้างในคือต้องแบบเขาเรียกอะไรวะ
5: ต้องโนบราแล้วก็แปดจุก
3: ใช่ไหม
5: แปดจุกใช่แปดจุกเป็นบราซับข้างหน้าอย่างเดียวแต่ลิซ่าใส่ได้นะมันไม่ใช่คือตุ้มอยากจะบอกสาวๆทุกคนละกันเคยพูดไปหลายรอบแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นลิซ่านะเช่นถ้าเกิดฉันใส่ก็คือผ้าม่าน
3: น้อยครั้งที่จะเห็นด้วยแต่ครั้งที่เห็นด้วยกับมาตูม
5: ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่ได้นะ
3: แต่นอกเหนือจากความสวยของลิซ่าจริงๆนะถ้าคนที่ปรับมาใส่ในเรื่องของอาร์เคเต็กเจอร์สายภาพนิกาจะบอกว่าอยากเห็นที่เนี่ยที่บ้านหรือโรงแรมที่ลิซ่าถ่ายเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงเพราะวิธีการดีไซน์เขาก็คือปูนเปลือยนะแล้วมุมของเขาเนี่ยคือจะมองเห็นภูเขาของยูทาห์ได้แล้วมีไม้ขี่ด้วยคืออยากจะรู้ว่านี่คือโรงแรมหรือบ้าน
5: ตุ้มน่าจะเป็นตุ้มน่าจะเป็นที่พักตากอากาศ
3: ก็นี่ไงแล้วดูชื่อว่าปูนเนี่ยดูแค่งานสถาปนิกเขาว่าสวยขนาดนี้อยากเห็นคือถ้าเกิดแบบว่าใครที่ถ่ายรูปเนี่ยแล้วมีรูปอื่นเนี่ยขอดูหน่อยเถอะอยากเห็น
5: ก็ต้องดูว่าแบบเป็นสถานที่ไหนแต่ว่าจริงๆอ่ะลิสก็นี่เขาแต่งหน้าสไตล์ปุงจืดหรอคือลิซ่าก็แบบเมคอัพน้อยๆจริงๆปกตินางฟาดคมกว่านี้นี่คือนางมันเมคอัพน้อยๆแต่จริงๆอ่ะไม่รู้นะใครคิดเหมือนตุ้มหรือเปล่าตั้งแต่ตามลิซ่ามาตั้งแต่เดบิวต์อ่ะจนถึงวันเนี้ยชอบลิซ่าหุ่นตอนนี้ที่สุดตอนเนี้ย
3: มีแต่คนบอกทำไมวะ
5: ล่าสุดที่น้องถ่ายขึ้นปก Vanity Fair สวยมากหุ่นแบบเป็นนาฬิกาทรายจริงๆแบบเอวเป็นเอวโพกเป็นโพกคือชอบมากตุ้มชอบหุ่นนี้มากกว่าตอนอยู่ YG เพราะตุ้มว่าตอนอยู่ YG น้องแอบสกินนี่ไปนิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนมาออกกําลังกายไม่รู้เล่นยังไงให้สะโพกผายแล้วบั้นท้ายสวยขนาดน
3: ี้เล่นได้ยังไ
5: งเฮ้ยลิซ่าหุ่นสวยมากตอนนี้คือแบบ
3: แต่ตอนที่ลิซ่าเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะตอนนั้นเค้ายังอินกับความเป็นเกาหลีอยู
5: ่
3: แล้วตอนนั้นผู้หญิงเกาหลี
5: สกินนี่ทาย
3: ยิ่งกินน้อยเท่าไหร่ถือว่ายิ่งดีจนไอดอลหลายคนที่แบบเข้าโรงพยาบาลน่ะ
5: เข้าใจบูมบายาขาตะเกียบตอนนั้นนะตอนนั้นตัวเล็กมากอะไรเงี้ยบุมบายาขาตะเกียบแต่ตอนเนี้ยคือไม่รู้ทำไมตอนที่ขึ้นปกล่าสุดเลยอ่ะสวยแบบ เอวสะโพกแบบสวยจริงๆอ่ะชอบมากเห็นแล้วอยากสิงร่างเธอ
3: ไม่อยาก
5: จริงๆชอบตั้งแต่หุ่นบอลโลกแล้วแหละ
3: อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าไดเอทของเขาอ่ะคือแน่นอนมันต้องมีแบบว่ามีเชฟส่วนตัวอยู่แล้วแต่อยากรู้เขากินอะไรยังไม่อยากรู้ส่วนตัวว่าโอเคต้องแบบนั่งชั่งไหมว่า
5: ให้เดาปะ
3: ว่าโปรตีนเท่านี้คาร์โบไฮเดรต
5: ใช่ว่าลิซ่ากินส้มตำเลยจริงๆเพราะเวลาในไลฟ์น้องที่บ้านที่เอลเอน้องชอบมาไลฟ์ตำส้มตำโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องแต่อย่างลิซ่าน่าจะเป็นคนกินน้อยป่ะ
3: ไม่แต่ส้มตำก็ไม่อ้วนอยู่แล้ว
5: น่าจะเป็นคนกระเพาะเท่าเม็ดถั่วเขียวนี่เนี่ยหุ่นในเนี้ยแฟชั่นในเนี้ย
4: คนสามารถปั้นได้ขนาดนี้ก็ต้องกินถึงไหม
5: ลุกเนี้ยสวยมากลุกเนี้ยทะเลสะหุ่นดีมากพี่เคหุ่นแบบ
3: ใช่รู้
5: หุ่นดีมากอ่ะและนางเป็นคนที่ตัวเล็กไม่ได้สูงนะลิซ่า
4: แต่ก็170
5: ก็ใช่แต่ถ้าเทียบกับฝรั่งเลยอ่ะเข้าใจป่ะแต่เป็นคนที่ดูสูงมากนะด้วยขาเขาด้วยลำแกนลำตัวเขาอะ
3: เรียกว่า symmetry ก็คือความ proportion ของร่างกาย
5: มันสัดส่วนมันพอดี
3: ตัวสั้นกับขาเนี่ยก็คือนางแบบขายาวปุ๊บกว่าตัวเนี่ยคือนางแบบทันทีคนส่วนใหญ่แต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่คือตัวกับขาจะเท่ากันแต่ถ้าเกิดโอเคอาจจะโชคไม่ดีตัวยาวกว่าขาเนี่ยมันจะดูเตี้ยลง
5: มีคนบอกว่าบางทีมันอยู่ที่บุญบาปก็จริงเท่าใจยังทำไมต้องตื่นมาใส่บาตรเช้าใส่ไปก็ขอให้หุ่นเมลิซ่าหายหุ่นอย่างนี้หรอกินอาหารไทยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ลิซนะเจนนี่จีซูโรเซ่ตอนนี้หุ่นเลิศมากเอาจริงป้าพอทุกคนออกจากไบจีหมายถึงว่าแยกย้ายไปทางเวของตัวเองอะเนาะก็คงกินดีอยู่ดีกันหมด
3: คือเขาเป็นต้นแบบของผู้หญิงสมัยใหม่ว่าเฮ้ยจะออกจะทำงานหนักขนาดไหนก็ได้จะเก่งไงก็ได้นะแต่ต้องกินไม่ใช่บอกว่าอยู่เหมือนผู้หญิงสมัยก่อนที่พี่เห็นโหน่ากลัวมากเลยอะไอดอลของเกาหลีเมื่อ10กว่าปี
5: เดี๋ยวนี้เขาไม่ซีแล้วเกาหลีอ่ะ
4: มันดูเฮลตี้อ่ะ
5: มันดูเฮลตี้ดูแบบสวยอ่ะ
4: ค่ะ
5: สวย
3: ยินดีด้วยกับลิซ่าด้วยกันแล้วกัน
5: จะอีกกี่ปีนะที่เราจะมีศิลปินไทยไปอยู่ตรงจุดนี
3: ้เราไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีศิลปินแบบลิซ่าไปขึ้นเวทีโลกใช่ไหมพี่มั่นใจอนาคตยังไงก็ต้องมี
5: มันก็ต้องมีแหละ
3: มันต้องมีตัวแทน
5: พี่ตอนนี้ดาราไทยศิลปินไทยไปแฟชั่นวีคคนไปรอแล้วนะ
3: ร
5: ับดาราบ้านเราโกลบอลนะแต่หมายถึงว่าแบบจุดที่ลิซ่ายืนเนี่ยมันคือจุดที่แบบโอ้โห
3: ที่สุดแล้ว
5: โกลบอลเพราะว่ารู้ป่าวว่าล่าสุดน้องคือคนที่เป็นหมายถึงว่าเป็นเบสอะไรนะอาร์ติสที่คนพูดถึงเยอะที่สุดในโลกของปีนี
3: ้
5: ออกมาแล้วรางวัล
3: ไอ้ที่ดูในข่าวอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริ
5: ง It's talk about artist น
3: ะ IG แต่ละครั้งที่โพสอ่ะ58ล้าน
5: ใช่จริงๆ
3: 58ล้านบาทนะ
4: หมายถึง
5: 1โพสลิซ่าได้เงิน50กว่าล้านก็คือซื้อหมู่บ้านได้เลย
3: อ่ะไม่ใช่ก็นั่นก็คือคร่าวๆคือค่าที่ดินในหมู่บ้านพี่เลยนะ
5: ซึ่งน้องโพสไปกี่โพสแล้วน้องโพสแอดไปกี่โพสแล้วว่า
3: เรางง
5: แล้วอย่างเงี้ยตุ้มถามตรงๆนะอันนี้ตุ้มไม่รู้ว่าตุ้มสมควรไหมถ้าเกิดยังไงตำหนิตุ้มได้นะตุ้มมีคำถามนึงเกี่ยวกับลิซ่าที่อยากถามทุกคนมากว่าน้องประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วว่าน้องเขาคิดไหมว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับมาแบบสอบกพ.อะไรเงี้ย คิดไหมว่าแบบจะต้องซื้อทองใส่ออกรถปิกอัพให้แม่อะไรเงี้ยสอบแล้วราชการอะไรอย่างเงี้ยน้องอยากกลับมา
3: ใครมีคำตอบให้มาตูมหน่อยกันละกันนะครับ
5: อยากให้ลิซ่ากลับมาสอบราชการเราสอบเทียบก็ได
3: ้เราขอไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้ว
5: ถึงน้องจะมีรอยสักก็เหอะมันมีคอนซีลเลอร์แล้วตอนนี
3: ้บ้าอ่ะแนนกลับไปที่เมืองจีนบ้าง
4: ค่ะพระเอกหนุ่มจีนนะคะอย่างเหออุ่ยก็คือฟิลขาดเลยเพราะว่าซาแซงตามถ่ายคลิปไม่หยุดต้นตอของเรื่องเนี่ยมันเป็นมาจากซาแซงรายหนึ่งนะคะก็มักจะตามถ่ายดาราเป็นประจำเขาก็จะเอาคลิปไปทำคอนเทนต์เนาะวันเกิดเหตุเนี่ยซาแซงคนนี้ถือกล้องเข้าไปถ่ายเหออุ่ยในระยะประชิดมากเจ้าตัวเริ่มไม่พอใจแล้วก็พยายามขอให้หยุดถ่ายเพราะว่ามันกระทบความเป็นส่วนตัวแต่ซาแซงสู้กับไม่พอใจพูดจาเหน็บแนมพระเอกจีนคนนี้แล้วก็ด่าว่าอ้วนพร้อมประชดว่ายิ่งออกกำลังกายก็ยิ่งตัวหนาขึ้นเหออุ่ยก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะส่วนกับว่าคุณเองก็อ้วนเหมือนกันนั่นแหละ
5: เอ้ย
4: ไปออกกำลังกายบ้างสิ
3: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือหลุดอันนี้คือฟีลหลุดแล้ว
4: เสร็จปุ๊บเหออุ่ยหันไปพูดกับกลุ่มคนที่ตามถ่ายอีกบอกว่าถ่ายอะไรกันผมมาออกกำลังกายมันมีอะไรน่าถ่ายนี่มันไม่ใช่เวลางานนะพวกคุณไม่มีอะไรทำกันแล้วหรอทุกคนควรเข้ายิมไปออกกำลังกายบ้างจากนั้นเขาก็พยายามปรีเข้าไปแย่งโทรศัพท์ของซาแซงนะคะจนเพื่อนที่มาด้วยต้องรีบห้ามไว้พอคลิปมันออกไปปุ๊บแน่นอนชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมซาแซงเพราะว่าอันนี้คือมันละเมิดความเป็นส่วนตัวเขาอย่างชัดเจน
5: บอกตรงๆนะเป็นครั้งแรกเลยอะที่อยากจะพูดกับทุกคนว่าฉันมะตูมเตชิน ขอสนับสนุนให้ศิลปินต่อยซาแซง
3: เฮ้ยใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ให้ hey, ดูก่อนนะ
5: สนับสนุนเลยอ่ะอันเนี้ยเคสเนี้ย
3: พี่อยากรู้เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของจีนใช่ไหม
4: เป็นนักเอกจีน
3: เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
5: เขาใส่กันน็อกขนาดนั้นแล้วว่ะแล้วสงสารเขาเหมือนกันนะคงเหลืออดแล้วว่ะ
3: บอดี้การ์ดไม่มีอะไร
5: มีนี่ไงคนไปด้วยกับเขาก็คือคนดูแลแหละแต่ไม่พี่ซาแซงเขาไม่สนบอดี้การ์ดเขาถ่ายนี
3: ้อุ้ยฉันรักเธอ
4: ก็แบบ
3: เ
4: คร
3: ื่อง
4: บงเครื่องบินเนี่ยเขายังไปตาม
3: ฉลักเธอ
4: เครื่องบินเขาก็ยัง
3: จ
4: ั
3: ดรายการกับม
4: า
3: ตูม
5: จริงๆเขาต้องหญิงจริง
4: ข้างๆอะไรอย่าง
5: นี้
4: เลย
5: ซาแซงคือไม่มีมารยาทพี่คำว่าซาแซงไม่มีคำมารยาทเขาไม่ได้พบมารยาทมาด้วยเขาเกินเลยคำว่ารักไปเยอะมาก
3: เข้าใจแล้ว
5: คือจะครอบครองเลยอันเนี้ยมันไม่ได
3: ้คือขี่เจ้า BMGS ไปเลยนะเนี่ย
5: สงสาร
3: อ
5: ่ะ
3: เออนี่ขนาดปิดหน้าเต็มขนาดเดี๋ยวก่อนนะปิดหน้าเต็มขนาดนี้ถ่ายได้อะไรวะ
5: ก็ได้แค่รู้ว่าฉันได้ถ่ายเธอจ้า
3: แค่นั้น
5: ฉันรักเธอจ้าฉันเป็นซาแซงจ้
3: าม
5: ันไม่มีนะซาแซงที่มีมารยาทไม่เคยเจอ
3: แต่จะบอกว่าถ้าซาแซงมีมารยาทต้องให้คนนี้พี่ชายของเราพี่เสกโลโซหลังจากที่ออกจากเดือนจำมา24มิถุนายนนะปรากฏว่าพี่เสกเรื่องออกมาบ่นเรื่องมันดีใจนะที่บอกคุณภรรยาที่เขารักมากเนี่ยจองคอนเสิร์ตแล้วมากกว่า200งานด้วยกันลองคิดดูนะวันสมมติวันนึงนะเล่นแค่1ที่นี่คือจองไว้เกือบปีเลยนะจนตอนนี้ถึงปี2570เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็21พฤศจิกายนนี้คอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็ร
5: อ
3: กำลังจะมีคอนเสิร์ตและแน่นอน21พฤศจิกายนนี้ปลายปีที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยโซลด์เอาท์อยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าสขายงานได้200คอนเสิร์ตณตอนนี้เลยนะณวันนี้200คอนเสิร์ตทั่วผับทั่วร้านอาหารทั่วเวทีคอนเสิร์ตทั่วประเทศแล้วเนี่ย30ปีโลโซ sold out for sure
4: คือพี่การเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนพี่เสกอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยพี่การเขาถามว่าอยากทำอะไรพี่เสกเขาบอกว่าอยากเล่นคอนเสิร์ตพี่การก็เลยเนี่ยรับไปเลย100 200
3: 200งาน
4: ให้พี่เสก
5: เอาจริงมีคนอยากดูเยอะ
3: ใช่
5: ไอ้นี่ยังอยาก
3: เหมือนกันแล้วแกก็บอกเลยนะว่าตกลงตอนที่เข้าเรือนจำนี่คือเข้าไปเวเคชั่นใช่ไหมเข้าไปพักผ่อนแล้วออกมาทำงานต่อ
5: คือตอนนี้ใครอยากจ้างงานพิเศษอะหยุดเลยนะเต็มแล้วนะครับปี69
3: ไม่ไม่ได้ไม่ได้
4: เปิดรับคิวแล้วปี70
3: เผื่อเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเล่นให้มาตรงกับ PK สักชั่วโมงนึงอ่ะแบบเย้ขำๆ
5: เป็นใคร
4: เหรอ
5: หมายถึงเราเป็นใครนะเขาถึงมาเล่นให้เรา
3: ก็นี่ไง
5: ไปเล่นที่เขียวหวานมั้ยล่ะ
3: แป๊บนึงแป๊บนึงนะน้ำท่วมลองพิมพ์ดูซิว่าอีมาตูกับ PK เป็นใครจะพิเศษมาเล่นให้เนี่ย
5: ไม่เราฉันรู้ว่าเรา2คนเป็นใครแต่เขารู้ไหมแต่ให้เขาไปคอนเสิร์ต
3: ไม่รู้เขารู้พี่เคยเจอเขาที่ร้านอาหารอิตาเลียนหน้าหมู่บ้านแม่
5: แล้วเขาทักพี่มั้ย
4: เขาทักว่าอะไรอ่ะ
3: สวัสดีน้องพี่บอกพี่เสกสวัสดีครับสวัสดีน้อง
5: น้องเขาอาจจะคิดว่าพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟหรือเปล่าแบบเรียก
3: สวัสดีน้องมาตูม
5: ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่งเรื่องนะ
3: แต่เจอจริงแต่เจอจริง
5: เธอไม่ชวนเขาไม่ร้องเขียวหวานล่ะเขียวหวานควรมีศิลปินไปร้องเพลง
3: แป๊บนึงเพิ่งเป็นเจ้าของ2วันใจเย็นครับน้อง
4: เดี๋ยวแต่ว่าหน้าแบบ
5: จริงป่ะแนน
3: โอ้มีครับมีพี่มีเวทีเล็กๆไว้ให้เลย
5: นี่ไงเอาอย่างงี
4: ้
5: แ
4: นนดูโลโซอ่ะ
5: เอาแนน The Voice ไปร้องเปิดแล้วเป็นโลโซร้องมีแบบเป็นมินิคอนเสิร์ตได้ไหมแต่ว่าแนนร้องเปิดก่อน
3: ณตอนนี้จ่ายแนนยังจะไม่ได้เลยใจเย็นก่อนน
5: ะไม่เป็นไรแนนแกงเขียวหวานสำรับนึงโอเคแล้ว
4: ทำไมเธอพูดแนนฉันล่ะ
5: ฉันเป็นผู้จัดการเธอ
3: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดถึงพี่เสกแล้วนะครับ
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปคือจะบอกว่ารักพี่เสกมาก
5: แล้ว
4: รักพี่เสกมากคือตอนนี้ในแบบโซเชียลพี่เสก
5: ในฟีด
4: ไม่ได้ไวรัลแค่เพลงนะคือคำคมอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยในยุคที่พี่เสกแบบไลฟ์สด
3: จริง
4: ก็มีคนตัดเอามาใช้มากมายเช่นแบบนอนที่ไหนก็ได้อย่านอนข้างคนหลายใจก็พอ
5: เขาเก๋นะพี่เสกเขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆแต่ว่าตูมรู้สึกว่าบทสัมภาษณ์เขาหลังจากออกมาเขาดูนิ่งขึ้นดูแบบ
3: หรืออย่างด้วยอายุประสบการณ
4: ์ล่าสุดที่บอกว่าเป็นเมียพี่เสกไม่ได้งั้นเป็นเมียลูกพี่เสกละกัน
3: เนี่ยจะบอกว่าชอบอันนี้มากที่เขาจีบบอกที่ไลออนให้ลูกชาย
4: น้องเสือ
5: น้องเสือ
3: เออแล้วเขาบอกว่าไอ
5: ้เสือจีบสิงโตให้เสือเลยหรอ
3: ลูก
5: โบกี้ไลออนคือ
3: เดี๋ยวก่อนลูกผมชอบใครนะอ๋อโบกี้ไลออนแล้วลูกก็รีบออกมาบอกเลยว่าพ่อ
4: FC.
3: เป็นแค่ FC ใจเย็น
4: พี่เสกเขามีเสน่ห์อ่ะเขาเป็นแบบบล็อกเกอร์ล็อกสตาร์
3: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขานิ่งชอบตัวนี้ชอบตอนที่เขาความสามารถมากกว่าเดิมแต่ความนิ่งมากกว่าเดิม
5: แต่เมื่อก่อนนะฉันชอบดูข่าวของใครรู้ป่ะของพี่เสกกับคุณการสนุกเหมือนดูละครตลอดเวลาตอนที่แบบมีเรื่องมีราวกันแต่ตอนนี้เขาฮัมโบกันทั้งคู่เลยอ่ะเขาเปลี่ยนไปกันมาก
4: แต่นี่ไม่ค่อยคุ้นพี่เสกในเวอร์ชันแบบใส่ฟิลเตอร์ TikTok เลยนะพูดจริง
3: นี่เหรอ
4: ก็เวลาเขาไลฟ์ไงแล้วเหมือนมันเป็นน่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องพี่การหรือไงเนี่ยแหละพี่การเป็นคนเซ็ต
5: ดอกไม้ทัดหูอะไรเงี้ย
4: แล้วก็หน้าเล็กมาก
3: อย่างเดียวที่อยากได้จากพี่เสกอย่างเดียวเลยนะเอาจริงเป็นคนชอบส่วนตัวนะ อยากเห็นพิเศษกลับมาไว้ผมยาวเหมือนเดิม
4: เออ
5: ไม่ก็เขาเพิ่งออกมา
3: ก็เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าอีกหน่อย eventually อีกหน่อยอ่ะอยากเห็น
5: แต่น้องเสือหล่อเนาะ
4: เสือหล่อ
5: เสือโตมาหน้าคมแบบหล่อเลยอ่ะ
3: เออจะตลกไหมถ้าอยู่ดีๆนะสมมติว่าโบกี้แล้วมันกลายเป็นเพื่อนกับน้องเสือ
5: ก็ได้สิสิงโตกับเสือเป็นเพื่อนกันได
3: ้พักไลออนคิงสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีหน้ากับวงสครับนั่นเองครับ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
5: 12นาทีก่อน10โมงเช้าของคุณมากเลยนะครับที่มีความสุขด้วยกันที่แชร์ข่าวใช้ First Class กับมะตูมกับแนนและพีเคด้วยนะครับต้นเดือนหน้า 1-4 กรกฎาคมถ้าไม่รู้จะทำอะไรไปเที่ยวไหนดีมะตูม
6: ไปเที่ยวไหนหรอนี่เลยฮะนี่ฮะ
7: ไหนอะ
6: นี่มีปะ กลับมาแล้ว GFT 2022คุณส่งมาคุณส่งมาแบบไม่ได้ให้ซุ้มให้เสีย
5: ขอโทษคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้บอกมาตูมเดี๋ยวหลังข่าวปุ๊บพี่จะยิงเข้างาน GFT 2026
6: ยิงทำไมในเมื่อฉันจะอ่านสคริปต์ของฉันเองฉันไม่ต้องการคนส่งฉันสามารถอ่านได้เลย
5: จะให้พี่ส่งให้หรือไม่ต้อง
6: ไม่ได้เรียกร้องตั้งแต่แรก
5: เรื่องของแกเลยปะ
6: ปะก
5: ี้หวาน
6: ปะกี้ส่งว่าอะไรนะ
5: 1-4 กรกฎาคม
6: อยากให้ทุกท่านฟังเรื่องนี้ดีๆพอ GFT เป็นงานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีและก็บริการรับผลิตเครื่องนุ่มห่มและก็สิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนครับจะทำให้คุณเนี่ยได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่แห่งเครื่องจักรปักจักรเย็บเครื่องพิมพ์ลายผ้าซอฟต์แวร์การผลิตบริการรับผลิตหรือ OEM และภาคคุณสมบัติพิเศษต่างๆให้คุณได้ออกแบบโฉมใหม่ให้สินค้าสร้างความแตกต่างเพื่อเสริมมูลค่าเพิ่มความแกร่งให้ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมครับแฟชั่นชุดกีฬายานยนต์อุปกรณ์การแพทย์เฟอร์นิเจอร์เกษตรกรของแต่งบ้านและอีกมากมายเลยคือ 1. ฝันเป็นจริงด้วยผู้รับผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นนำไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนยูนิฟอร์มและอีกมากมายในโซนมายสไตล์ครับแล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งด้วยความต่างของผ้าทนไฟให้ความเย็นกันแบคทีเรียในโซน functional textile นะครับแล้วก็มีเติมความรู้กับหัวข้อความยั่งยืนการส่งออกการตลาดสร้างแบรนด์ส่งออกในสัมมนา GFT Inspire ร่วมแปลงไอเดียเป็นชิ้นงานกับหลากหลายเวิร์กช็อปฝึกวิธีคิดการพิมพ์แล้วก็เย็บปลอกหมอน GFT 2026นะครับวันที่1-4 กรกฎาคมนี้ที่ Bytech บางนาฮอ100ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.gftexpo.com ครับจัดโดย RX Bytech โทร02-686-7222 ย้ำ02-686-7222 ใครว่างไปเดินช็อปกันได้1-4 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาฮอ100กับงาน GFT 2026ครับ
5: ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กับงาน GFT 2026นะครับมีเวลาวันนี้แล้วนับไปอีก3วันกันละกันถ้าใครต้องการแบบอยากจะดูว่าเทคโนโลยีล่าสุดของเรื่องเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมไปดูได้เซเลบัสบอกว่าแชร์ข่าวเช้าสนับสนุนโดยร้านเขียวหวานดาด้าพาช็อปหมูฝอยมะตูมบุ๊กโกเอเจนซี่
6: จริงๆถ้ามาตุกับ PK ได้กันคือจะน่ารักมากนะเป็นไรอ่ะ
5: เออเป็นอะไรแก APS เป็นอะไรไปคุยกับก๊อฟก่อนไป
6: เป็นไร
5: เออ
6: ปิรันนาปิรันยาเซ็กชวล
5: ซาปิโอเอาแนนครับสักข่าวของสครับก็แล้วกัน
7: สครับนะคะเตรียมเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าประกาศข่าวดีเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่19มิถุนายน2027นะก็คือปีหน้านะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็จะชวนแฟนๆแบบว่าเซฟไว้เลยปักหมุดไว้เลยนะคะซึ่งการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแสดงสครับดีออร์เคสตราคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารนะคะแล้วก็นอกจากจะมอบบทเพลงสุดประทับใจแล้วเนี่ยก็ยังเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกไปว่ามีกำหนดการคอนเสิร์ตใหญ่ในปีหน้าแล้วแฟนๆก็เฮกันเลยซึ่งการประกาศล่วงหน้าครั้งนี้ก็คือจะได้ให้แฟนๆเนี่ยวางแผนจองคิวเตรียมตัวสำหรับการจองบัตรนะคะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงการจำหน่ายบัตรกิจกรรมเดี๋ยวทางวงจะทยอยประกาศให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของสครับนั่นเองก็19มิถุนายนนี้นะเตรียมล็อกคิวล็อกวันไว้ที่ Impact Arena ก็เป็นอีกวงนึงที่แนนว่าวัยรุ่นยุคแบบ90ตอนปลาย2000ตอนต้นได้แบบเติบโตมากับเขา
6: เขาโด่งดังมากเลยนะครับ
5: โอ้โห
6: เสียดายให้หนูไม่ทันเลย
5: จริงเหรอเฮ้ยดังมากแล้วคือ
6: พอเราอยู่เจนแบบเจน
7: โทษนะไม่ต้องตักบาตรหรอกถ้าจะเป็นคนแบบนี้
5: ม่เพราะว่าสกัดทั้ง
6: เฮ้ย
5: สกัดนี่ต่าง
6: คน
5: ต
6: ่
5: าง
6: ก
5: ็มันมีค่ายของตัวเองด้วยปั้นศิลปินปั้นศิลปินดังๆทั้งนั้นเลย
7: พี่บอลเขาอยู่ Water Dark ไง
5: ใช่ใช่อ่ะ19มิถุนายนสกัดนะครับแล้วก็ปลายปีนี้คือโลโซ30ปีฝากด้วยกันละกันล่าสุดขอบคุณด้วยกับวินเมทวินนะครับบริจาค 1.5 ล้านบาทร่วมสร้างอาคารกายภาพบำบัดโรงพยาบาลแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสาธุด้วยนะดีมากเลยอ่ะเขาบอกอวยพรให้กุศลนี้อำนวยพรให้กับทุกคนในสุขภาพแข็งแรงเจริญด้วยความดีงามด้วยนะครับผมบอกนี่คือหนึ่งอีกกำลังใจสำคัญเลยนะครับในการสนับสนุนการพัฒนาบริการในการแพทย์เพื่อผู้ป่วยในพื้นที่เนี่ยได้รับการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขอบคุณน้องน้องขอบคุณน้องวิน
6: ที่นี่ด้วยมันเลยทำให้อะไรหรือปะวินตอนเนี้ยทำเป็นเล่นนะธุรกิจน้องอ่ะไอซูรีอ่ะมากลองอ่ะเฮ้ยปีที่แล้วกำไรเยอะมากนะแบบกลายเป็นแบรนด์ขนมที่ต่างชาติมาแล้วต้องชิมสุริยะ
5: เหรอ
6: เออแล้วอร่อยด้วยเคยกินแล้วแต่ไม่ไหวเลยวินเนอร์พี่สู้คิวไม่ไหว
5: เหมือนคิวยาวมากเลย
6: โอ้ย
5: ใครมีโอกาสไปชิมมาแล้วบอกด้วยกันละกันนะครับคุณเหมียวแคทฝากมาถามถ้าพี่เล็กฟังอยู่ตอนนี้โปรดิวเซอร์ของเรานะครับทำไมไม่มีข่าวเรื่องเรือแฉมีติ้งบ้างครับพี
6: ่ยกเลิกครับยกเลิก
5: เฮ้ยไม่ได้สิ
6: เอายังไม่ยกเหรอ
5: เรามีอยุธยาแล้วตอนนี้เป็นออปชั่น2
6: สุดท้ายแล้วเราจัดวันไหนฮะเนี่ย
5: ไม่รู้เหมือนกันถามพี่เล็ก
6: เขาล็อกคิวแล้วนะเขาบอกแนนร้องเปิดนี่แนนเปิดแนนร้องเปิด
7: ไม่ได้ข่าวนี้เลยนะ
5: เฮ้ยแนนร้องเปิดแล้วเชิญพี่เสกมาด้วย
6: บนเรือหรอ
7: เขาต้องมาหรอ
6: ไม่ใช่เขียวหวานแล้วหรอเปลี่ยนไปเรื่อยหรอไม่สมมุติว่าเรามีแฟนมีตกันบนเรือจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบนเรือบ้าง
5: ก็คือโอเคมีศิลปินมาด้วยแน่นอนมีศิลปินเราเนี่ยเรา3คนรวมถึงดาด้าถึงเราถึงบุโก
6: ดีเจแฉทั้งหมด
5: ทุกคนเป็นพิธีกรแบบสลับเป็นพิธีกร
6: แล้วจะพูดกันทันเหรอแย่กันพูดสุดๆ
5: ไม่ใช่ขึ้นพร้อมกัน20คนสิขึ้นแบบว่าคนละเซสชั่นเซสชั่นนึงเข้าอาหารเซสชั่นนึงอินโทรขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา
6: แล้วไม่คน
5: ศิลปินเวที
6: คนขึ้นไป
5: จับฉลาก
6: อ๋อมีจับฉลากแจกของมีศิลปินมาร้องเพลง
5: เ
6: ออสนุก
7: เราจะมีกิจกรรมแบบ
6: มีว่ายน้ำเก็บผักตบอะไรงี้ไหม
7: มีเป็นกิจกรรมสอยดาวแต่ให้ไปสอยลงในใต้น้ำ
6: สอยผักตบ
7: ต้องเหมือนดำน้ำลงไปแล้วก็จับฉลาก
6: แล้วพี่เคจะไปปะจะขึ้นด้วยหรอ
5: ไปสิเอาไม่ว่าจะไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าจะไปที่อยุธยาพี่ก็ไปอยู่แล้วมัน
7: คนถ้าไปแม่น้ำยังสีเกียงล่ะ
5: วันนี้อุตส่าห์ปล่อยให้นางชิวๆไม่ต้องพูดข่าวเยอะนะ
6: เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องจัดต่อไงแล้วไม่อยากรบกวนเขาเยอะ
5: อ
6: ๋
5: อใช่เอาได้
7: จ
5: ั
7: ดต
5: ่
7: อ
5: จ
7: ั
5: ด
7: ต่อบ่ายโมงค่ะ
6: จัดต่อบ่ายโมงเขาก็แวบลงไปแม่น้ำยังสีเกียงแบบนึงอะไรประมาณ
5: ไม่ก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตแล้วกันนะครับว่าจะไปจัดที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหมก็คือฝั่งเจริญกรุงเนี่ยหรือออปชั่น2ที่พี่เพิ่งได้แบบได้ดีลมาพิเศษคือเอาจริงๆสุดท้ายจัดงานอีเวนต์อะไรก็ตามราคาสำคัญสุดว่าสปอนเซอร์จะไหวไหมทีมงานจะไหวไหมคนดูจะไหวไหมก็เดี๋ยวจะให้เป็นออปชั่น2กันแล้วกันเพราะว่า
7: เริ่มต้นหมื่นหนึ่ง
5: เรือเขาเนี่ยลงได้ร้อยคน
7: ใช่ป่ะเริ่มต้นหมื่นหนึ่ง
6: จังจริงหรอ
5: ไม่ใช่สิเริ่มต้นหมายถึงจัดทั้งงานหมื่นหนึ่งเหรอ
7: ไม่ใช่หมายถึงว่าค่าบัตรอะ
6: ต่อคนเหรอ
5: แล้วไม่มีให้เขาเก็บตังค์ไปดูสกับไปดูพิเศษ
6: แป๊บนึงนะ500เอ้ย1,000ยังลุ้นอยู่1,000ยังลุ้นอยู
5: ่แป๊บนึง800ก็ว่าหรูแล้วนะ
7: คุณดูนี่บอกว่าไปแม่น้ำคงคา
6: เอางี้มีใครอยากให้แฟนมีติ้งแฉข่าวเช้าบนเรือเกิดขึ้นจริงล่องแม่น้ำกินอาหารการพร้อมมีศิลปินลองคอมเมนต์มาในไลฟ์หน่อยอยากนับหัวคนและ
7: ใครที่ไม่อยากให้เกิดก็คอมเมนต์มาด้วย
6: เอางี้ใครไม่อยากให้เกิดไม่ต้องคอมเมนต์โอ้โหเยอะเลยอะ
5: ไม่คุณชาน่าเนสบอกว่าลงเรือพี่อ่านใช่ก็คือถ้าเกิดเจ้าพญาเนี่ยก็ลงไปที่อ่านแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เวิร์กที่นั่นตอนนี้พี่ก็มีออปชั่น2มาให้แล้วให้ทีมงานไปคุยเองกันละกันแต่พี่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าลงได้อย่างน้อย100คน
6: อืม
5: พร้อมอาหารพร้อมกุ้งเผาพร้อมอะไรด้วย
7: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ
6: หมดเวลาแล้ว
5: หมดแล้วเหรอ
6: ใช่แล้ว
5: โอ้ยสนุกเลยอ่ะ
6: ใช่เจอกันทีละครั้งพอ
5: เออได้แต่ในชั่วโมงนี้สำคัญมากเลยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บคอเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมนะครับใช้ Propolis Plus X-Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับแล้วขอบคุณด้วยเริ่มวันนี้แล้วนะ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคบางนานั่นเองและเดี๋ยวสัปดาห์นี้ถ้าก่อนมะตูมจะไปที่เกาหลีก็อย่าลืมไปเจอที่เขียวหวานกันละกัน
6: ได้เลยเปิดแล้วนอรี่ไปนะเพราะเดี๋ยวไม่รู้ปิดตอนไหนแต่ไปก่อน ไปซัพพอร์ตพี่ชาย
5: เพิ่ง2วันเองนะ
6: เธอฉันดีใจมากที่เธอเปิดร้านอาหารนะจริงๆฉันดีใจนะ
5: จบด้วยสาระเอามาว่ามาฟังอยู
6: ่ไม่ก็ดีใจที่เคแบบว่า รู้แหละว่ามันคือไอเดียแบบมีเรียมแหละแต่ก็คือดีใจที่พี่พีเคแบบเออลุกมาทำอะไรที่มันแบบมีระยะยืนระยะยาวบ้างเพราะอาหารถ้าทำดีพี่ออเทนติกอะปังมากนะพี่เพราะว่าคนอาหารไทยขายได้ทั่วโลกนะคะบอกก่อน
5: อย่างน้อยอย่างน้อยนะก็สามารถอ่านสปอตโฆษณาให้เขียวหวานได้เพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกวันที่ Jazz Green Village ประเวศ
6: ไม่ลองให้คนรีเควสต์ก่อนนะ
7: เออ
5: ไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
7: สวัสด
3: ีค่ะแฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM Fandom Live
7: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผม
7: ครับคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
9: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม่
11: ใช่ครับ
7: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
11: เอาความจริงไหมครับใช่ค
9: ่ะถามนอร์ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
11: ใช่ครับ
9: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
11: ใช่จริงครับผม
7: ทั้งตัวและหัวใจ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
13: EFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังค่ะต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศรีหศักดิ์เผยกงสุลไทยติดตามกรณีแอร์โฮสเตสไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียบอกเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
17: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
16: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
17: ฮีโร่เซฟเวิลด
16: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
17: วายฮีโร่เซฟ
18: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
19: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
20: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
21: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
15: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งมีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีอยู่ขณะนี้จึงกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดและต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่ นายสิงหศักดิ์กล่าวว่าประเด็นเช่นนี้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเฉพาะขออภัยค่ะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสายการบินของไทยก็ต้องพยายามกำชับเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะเหตุเช่นนี้อีกและสำหรับการบินไทยที่ยังมีเที่ยวบินไปยังออสเตรเลียมีการบอยคอตหรือไม่นายสิงหศักดิ์กล่าวว่าเขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางประกาศปิดท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูให้ธรรมชาติฟื้นตัวและป้องกันอุบัติเหตุจากฝนตกหนักคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากปิดให้บริการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูรวมถึงงดการล่องเรืออย่างลำน้ำแม่กลองเพื่อให้สภาพป่าไม้และระบบนิเวศต้นน้ำได้พักฟื้นอย่างเต็มตัวในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569รวมระยะเวลา2เดือนและกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปแต่นี้เนื่องด้วยในช่วงฤดูฝนของทุกปีเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ป่าเส้นทางการคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางรวมถึงการทำกิจกรรมในแหล่งศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีละสู่ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุและเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สภาพป่าทั้งสองข้างทางที่บริเวณน้ำตกเทียนซูได้มีโอกาสฟื้นตัวและไม่เป็นการรบกวนต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
15: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งท่ามกลางพายุฝนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพไปติดตามค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
15: เมื่อเกิดพายุฝนหากอยู่ในที่โล่งแจ้งควรหลบในอาคารทันทีไม่ควรรีรอหรือชะล่าใจรอให้เกิดฟ้าผ่าก่อนแล้วค่อยหาที่หลบโดยหลีกเลี่ยงการหลบฝนใต้ต้นไม้ใกล้เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่อาคารขนาดเล็กเช่นห้องน้ำสาธารณะหรืออาคารที่มีแค่กันสาดฝนเนื่องจากโครงสร้างประเภทนี้ไม่สามารถป้องกันฟ้าผ่าได้หลีกเลี่ยงจากแหล่งน้ำเช่นสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำหากอยู่ในน้ำขณะมีพายุฝนให้รีบขึ้นจากน้ำทันทีไม่เช่นนั้นอาจได้รับอันตรายขณะมีพายุฝนเมื่อต้องหลบฝนร่วมกับผู้อื่นควรรักษาระยะห่างแต่ละคนไว้ประมาณ 15.2 ถึง 30.5 เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ร่างกายคนรอบข้างเมื่อมีคนโดนฟ้าผ่าหากมีฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงให้นั่งกอดเข่าเท้าชิดก้มหน้าซุกระหว่างเข่ามือปิดหูหรือจับเข่าไว้ให้แน่นแม้ท่านี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้ 100% แต่ก็ช่วยลดความรุนแรงและอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะภายในได้หากโดนฟ้าผ่าสนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 15

0: อีกหนึ่งศิลปินที่ต้องบอกว่าตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะครับ Black Heart ครับกับเพลงนี้เมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับอันดับที่15แล้วก็เป็นเพลงเข้าใหม่ในชาร์ตของเราด้วย
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่1กรกฎาคมนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะครับ DJ Cable มาแล้วครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับผมวันพุธสบายๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเพลงในวันพุธเนี่ยเราก็จะจัดให้แบบสนุกๆ นะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจเนาะพอมันเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ทำงานมา2วันแล้วเงยหน้าขึ้นไปก็ยังเหลืออีก2วันที่ต้องทำงานต่อมันต้องแบบมีการบิ้วกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจัดเพลย์ลิสต์สนุกๆให้รวมไปถึงเพลงอื่นที่รู้สึกว่าอยากจะฟังในวันพุธนี้ครับแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยฟังข่าวพี่ๆเล่าข่าวเนาะในแฉข่าวเช้านะครับเห็นข่าวหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับเราเหมือนกันนะครับที่มีคนขับรถป้ายแดงเนาะแล้วก็ชนชาวบ้านเนี่ยประมาณ8คันนะฮะแล้วก็พอไปถามเขาบอกว่าอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนบอกเลิกนะครับน่าจะไม่ได้ฟัง EFM เนาะถ้าเขาเปิด EFM 94บนรถเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

มี3เพลงเพิ่มเติมในเบรกนี้นะครับนี่คือเคลิ้มจากสล็อตแมชชีนครับแล้วก็เป็นทุกอย่างรวม39รวมไปถึงคุณจะชอบผมไหมเมืองซีรัสเบคอนฟิชลิงกับกอนฟ็อกซี่ด้วยนะครับวันนี้วันที่1คุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะกำลังโฟกัสกับเรื่องของตัวเลขนะฮะว่าจะซื้ออะไรดีบ่ายนี้นะครับผมรีบๆหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเข้าไปเช็คในเป๋าตังค์ล่าสุดเนี่ยหลายเลขไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับไหนๆเข้าเป๋าตังค์แล้วอีก1เรื่องพูดคุยกันก็คือเรื่องของไทยช่วยไทย Plus รีเซตใหม่แล้วนะมาอีก 1,000 บาทแล้วนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ประกันสังคมแน่นอนเราเคยได้ยินกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องของสิทธิประกันสังคมแล้วก็การบริหารเงินจากประกันสังคมผู้ประกันตนแบบพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างหรือว่าผู้ประกันตนแบบพวกเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับเงินประกันสังคมนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรดีนะครับเขาก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้านรัฐสวัสดิการแล้วก็สิทธิแรงงานนะครับมานั่งคุยกันถึงเรื่องสวัสดิการของประกันสังคมว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงเน้นย้ำนะครับว่าให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนสำหรับบอร์ดประกันสังคมด้วยนะครับย้อนฟังทั้งหมดนี้ได้ครับใน YouTube ของเรานะครับ YouTube A Time ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปวันจันทร์หน้าคุยกันเรื่องงานเหมือนเดิมนะครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทรนโป
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
9: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
8: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ Jobs DB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
9: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
8: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เริ่มต้นเดือนใหม่ไปด้วยกันกับพุทโธพุทโธคุณผู้ฟังครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านั้นที่มันยังอยู่ในใจของคุณเนี่ยเริ่มต้นเดือนใหม่ไปวันนี้พุทโธพุทโธเคลียร์มันให้หมดเลยครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับ026-58-373หรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้ครับ EFM Station คืนนี้ครบทีมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตขอไปครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: Delta.
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM New Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากวงที่มีชื่อว่า Slap Kiss คุณผู้ฟังครับวงนี้เนี่ยเขาสุดเหมือนกันนะครับเศร้าก็เศร้าสุดสนุกก็สนุกสุดนะครับล่าสุดปล่อยเพลงเศร้าออกมานะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าผู้ครองหัวใจครับเขาบอกเพลงนี้เนี่ยมันสะท้อนความเจ็บปวดของคนคนหนึ่งที่ต้องเฝ้ามองคนสำคัญมีรักครั้งใหม่ฟังแล้วดูเศร้าเหมือนกันนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดของ Slap Kiss ครับผู้ครองหัวใจฮะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยบ่ายนี้นัดหารือสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของรัฐออสเตรเลียกรณีปัญหายาเสพติดส่วนเช้านี้ปปส.นัดสอบ Messenger โยงคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
15: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยปปส.นัดสอบปราบคำแม็กเซนเจอร์โยนคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนระบุยังไม่ชัดเป็นขบวนการหรือไม่ยันไทยสอบทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีแอร์โฮสเตสไทยของสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ออกมาปรากฏตัวซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นัดสอบปากคำในวันนี้ช่วง10 โมงเช้าซึ่งเบื้องต้นเมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรฉะนั้นคงจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งเพราะการสอบสวนต้องตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อและติดต่อผ่านช่องทางไหนสืบย้อนกลับไปถึงผู้ส่งของมาให้ส่วนทราบถึงกระบวนการแล้วใช่หรือไม่ว่าออสเตรเลียน่าจะมีเบาะแสถึงการค้นก่อนที่จะมีการจับกุมเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าการสอบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยในช่วงของช่วงเช้าหลังเข้าสอบปากคำ Messenger เสร็จช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมร่วมกับตำรวจของออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งซึ่งในรายละเอียดจะต้องมีการอัปเดตอีกครั้งหากแอร์โฮสเตสไม่รู้ว่ามียาเสพติดแต่เป็นการรับหิ้วปกติความผิดจะเป็นในลักษณะใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียเช่นเดียวกันสำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นขบวนการใช่หรือไม่นั้นจะต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนที่จะสรุปพร้อมย้ำว่าตอนนี้เราทำทุกมิติทั้งการลงพื้นที่บ้านของแอร์โฮสเตสและการตรวจสอบทั้งระบบซึ่งหลังจากประชุมสรุปรายละเอียดกับตำรวจออสเตรเลียอีกครั้งจะมีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามกรณีที่แอร์โฮสเตสถูกจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นการปล่อยปละละเลยของฝ่ายไทยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแล้วฉะนั้นจะมีการประชุมในเร็ววันเพื่อวางมาตรการแก้ไขต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: การนำเยาวชนเข้าค่ายส่งเสริมประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นภารกิจที่มณฑลทหารบกที่38ให้ความสำคัญยิ่งติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวชินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38เปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอาร์มี่ยูธลีดเดอร์เน็กเจนพร้อมกล่าวให้อาวาสเน้นย้ำให้เยาวชนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคมพร้อมน้อมนำหลักธรรมและประสบการณ์จากการเข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตซึ่งโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดขึ้นตามนโยบายของกรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่38ดำเนินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำความมีระเบียบวินัยความเสียสละและการทำงานเป็นทีมรวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

0: ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแย่กูไม่แย่แย่อยู่ก็จะแย่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่แย่อยู่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่ยาก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: CBS Bacon กับ You Boy TJ ครับพระเอกนะครับรวมไปถึงมีอ้าวอะตอมชนะกันแล้วก็ยานะครับผมต้องไล่เอกโทตีกันหน่อยนะอุโนหลาวทองคุณผู้ฟังครับผมน่าจะไม่ต้องให้พูดถึงกันแล้วแหละเนาะน่าจะศึกษากันมาแล้วแหละเพราะว่าวันหยุดเดือนกรกฎาคมมีวันไหนบ้างนะครับชาวออฟฟิศแบบพวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้วครับ28 29 30ก็เป็นวันหยุดนะครับผมแต่ว่าจาก3วันเนี่ยมันสามารถทำเป็น9วันได้นะคุณผู้ฟังเพิ่งไปเจอ1เรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจาก3เป็น9ได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าคุณลาเพียงแค่2วันเท่านั้นก็คือวันจันทร์ที่27กรกฎาคมแล้วก็วันศุกร์ที่31กรกฎาคมเท่ากับว่าคุณจะได้หยุดวันที่25และกลับมาทำงานอีกทีวันที่3ไปเลยลาให้ลืมไปเลยนะฮะ9วันติด
1: วันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาวันถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทัน

เริ่มมีข้อความถามเรื่องเมนูข้าวเที่ยงมาแล้วนะครับผมขออนุญาตเลือกหนึ่งเมนูนี้ละกันอินสปายมาจากพี่ชายของผมนะครับพี่บีเคครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดร้านอาหารนะคุณผู้ฟังชื่อว่าเขียวหวานนะครับวันนี้ผมขอเลือกเป็นแกงเขียวหวานและกันกินกับข้าวก็ได้กับขนมจีนก็ดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: Fandom Live ของเราครับเดี๋ยววันพฤหัสก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเราต้องรับแจนแล้วก็จริงๆคุณผู้ฟังครับรอติดตามกันได้นะครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 11:38 นครับเบรกสุดท้ายกับ DJ Kevin นะครับผมกระเพราเนี่ยมาทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่า1เมนูที่น่าสนใจเหมือนกันคุณเพชรส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้คุณแม่ทำพะแนงหมูแล้วก็มีไข่ลูกสะใภ้นะฮะอ่านครั้งแรกนึกว่าคุณเพชรพิมพ์ผิดแต่เขาบอกว่าไข่ลูกสะใภ้ถูกแล้วก็เลยไปเสิร์ช Google ดูนะไข่ลูกสะใภ้คุณผู้ฟังมันก็คล้ายๆกับไข่ลูกเขยแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากไข่ลูกเขยมันเป็นไข่ต้มเนาะไข่ลูกสะใภ้ก็จะเป็นไข่ดาวน่าทานเลยนะครับก่อนจะถึงเบรกพักเที่ยงกันเมนูไหนที่คุณทานวันนี้ลองส่งเข้ามาแชร์กันได้นะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้อังคารคุณโป่ง X นะครับหนึ่งเรื่องจากคุณลักโทรเข้ามาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าเรื่องเล่าบนเถียงนานะครับประสบการณ์ของแก๊งหนุ่มๆไทยบ้านเนาะเขาก็จะไปแฮงเอาท์กันที่เถียงนานะครับเสร็จแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในกลุ่มนะครับซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนนะฮะเขาก็พาเพื่อนเขามาด้วยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบชวนผู้ชายไปแล้วก็ไปที่เถียงนาเสร็จแล้วครับผู้ชายที่ไปที่เถียงนากับผู้หญิงคนนี้ทุกคนนะครับก็จะมีจุดจบคล้ายๆกันก็คือการไหลตายคุณผู้ฟังครับแล้วเขาก็เชื่อว่าผีคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นผีแม่ไม้ก็ได้นะครับไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้เต็มๆกันได้ครับใน YouTube เอทามของเราอังคารคุมปง X นะครับสัปดาห์หน้าเจอกัน 20:00 ถึง 20:00 เหมือนเดิมกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุมปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทุกเพลงแล้วก็ทุกเมนูเที่ยงที่ส่งเข้ามานะคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าพอเป็นวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกเราจะทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งเพลงนี้นะครับ Good Luck ครับลิปตามมายราบขอให้คุณโชคดีกับบ่ายวันนี้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันอีกรอบนะฮะแทนพี่ดาว6 โมงถึง 3 ทุ่มเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
3: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่เองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
1: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วันสุดท้ายและหน่วยกู้ชีพชุดประดาน้ำยังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุโป๊ะล่มที่จังหวัดสมุทรปราการสักครู่กับมาติดตามค่ะ
9: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
12: อมแล้วชื่นใจ
14: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: การอภิปรายงบประมาณ 2,570 วันสุดท้ายส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณอย่างเข้มข้นขณะที่ส.ส.ซีกฝ่ายค้านมองว่างบประมาณในส่วนของบุคลากรอย่างองค์กรอิสระได้รับงบประมาณไม่คุ้มค่ากับการปฏิบัติงานคุณสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
17: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570เข้าสู่วันสุดท้ายซึ่งเวลารวมการอภิปราย2วันแรกมีการใช้เวลาไปแล้ว26ชั่วโมง33นาทีโดยกรอบเวลาการอภิปรายวันสุดท้ายนี้เหลืออยู่ที่14ชั่วโมง26นาทีเบื้องต้นที่ประชุมจะพยายามให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา21นาฬิกาก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่1ทางนี้เมื่อเริ่มการอภิปรายนายณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าการจัดสรรงบประมาณประจำปีในแต่ละครั้งใช่เฉพาะช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอดวิกฤตของประเทศไทยในหลายด้านสะสมมานานและบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลด้วยเช่นกันแต่ยืนยันว่าส่วนตัวเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าการบริหารงานจะมีสัญญาณบวกมากขึ้น4ด้านคือการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยการยึดหลักวินัยการเงินการคลังที่ต้องให้เกิดความคุ้มค่าการรีดไถมันหรือก็คือการปรับงบประมาณในส่วนเกินและสุดท้ายคือ รัฐบาลต้องหาช่องทางเพิ่มรายได้ใหม่ที่นอกเหนือจากแหล่งรายได้ปัจจุบันที่อาจไม่เพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลสามารถเพิ่มเงินคงคลังได้ด้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์จากพรรคประชาชนได้ชี้แจงงบประมาณในส่วนขององค์กรอิสระซึ่งมีการใช้งบประมาณประมาณที่10,000 ล้านบาทโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางบประมาณเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อภารกิจหลักเพราะประชาชนยังคงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสต่อการปฏิบัติหน้าที่และดัชนีความเชื่อมั่นก็ลดลงเรื่อยๆแต่ไม่สามารถมีใครเข้าไปตรวจสอบได้อย่างจริงจังหากเจาะจงไปที่กกต.ประชาชนกลับตั้งคำถามอย่างมากในเรื่องของความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งหลายเหตุการณ์กกต.รู้เห็นเรื่องของความผิดปกติแต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมสรธานเหมพิพัฒน์รายงานครับ
8: พลตำรวจโตไทยลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้ว่าตำรวจท้องที่สภ.พระสมุทรเจดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายโดยเหตุโป๊ะล่มดังกล่าวสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของรถขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้จำนวน5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพยามีคลื่นสูงจึงจำเป็นต้องยุติการค้นหาในเวลา 19:52 ของคืนที่ผ่านมาและดำเนินการค้นหาต่อเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล2รายกลับบ้านแล้ว3ราย
18: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องแงเดี๋ยวก็เลยแม่ alright ไม่ต้องสงสัย
1: เธอไม่ต้องคิดมากมามาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อน
0: ยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอ

0: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
2: ดีเลยขอบคุณครับ
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพักธนนาถค่ะ
0: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับนำเสนอข่าวสารต่างๆที่อยู่ในความสนใจนะครับให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังครับ
1: แต่วันนี้หลายคนติดตามอยู่นะวันที่1กรกฎาคมลุ้นใช่ไหมคุณก็ลุ้นน่ะ
0: วันแห่งความหวัง
1: วันแห่งความหวังนะคะตรวจกันด้วยว่าเป็นยังไงถูกไหมรางวัลที่เท่าไหร่อะไรยังไง
0: จ
1: ับ
0: ลอตเตอรี่กันไปแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะ
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: ลอตเตอรี่ไปแล้ว2ใบฮะ
1: 2อ่ะยังมีข่าวดีอีกนี่ไงไทยช่วยไทยพลัส
0: อ๋อวันนี้เริ่มเดินใหม
1: ่เริ่มเดินใหม่แล้วนะคะก็มาใช้กันได้แล้วอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บางคนแค่ 2-3 วันหมดแล้วเร็วอะไรจะปานนั้นนะคะ
0: วันนี้ก็200นะ
1: ค่ะใช่ละค่ะ
0: 200
1: ค่ะคำนวณกันดีๆนะคะการใช้เงินแล้วก็ถามคุณหน่อยคุณเกษียณเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: กล้าบอกไหม
0: อีกระยะนึงอยู่ฮะ
1: คุณณัฐฐานี่น่าจะนานหน่อยนะคะดิฉันของดิฉันนี่ดิฉันไม่บอกนะแต่ว่าก็น่าจะเร็วกว่าคุณนั่นแหละ
0: ค
1: ่ะก็ข่าวก็คือคุณไทยค่ะไทยเราเนี่ยติดอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับ1ของเอเชียเลยนะคุณณัฐฐาในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
0: หลังเกษียณนะฮะ
1: ใช่ค่ะติดอันดับหนึ่งของอาเซียนของเอเชียเลยนะคะพิจารณาจากอะไรบ้างด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยทีนี้รัฐบาลเขาก็นึกไปถึงทั่วโลกด้วยนะคะว่าจะต้องพัฒนาไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของผู้เกษียณจากทั่วโลก
0: อ๋อนี่นะฮะ
1: ก็มีหลายประเทศนะที่มาตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานที่ประเทศเรา
0: เอาแต่หลายคนนะที่เขาได้มาใช้ชีวิตอยู่บางคนเขาก็ชื่นชอบนะทั้งแถบยุโรปแล้วก็ทางเอเชียเราก็ดีด้วยนะครับหลายคนก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
1: ทางเหนือเนี่ยก็เยอะนะ
0: นะช่วงท้ายของชีวิตช่วงหลังเกษียณเนี่ยนะ
1: น่าภูมิใจนะคะหลังเกษียณนี้ประเทศเราอันดับหนึ่งเลยของเอเชียค่ะแล้ววันนี้ข่าวสารของเราก็มากมายหลากหลายและพิเศษด้วยคุณณัฐวันนี้ยิงตรงมาจากทัพภาคที่3เลยนะคะมีข่าวสารมาถึงจะเป็นเรื่องราวอะไรต้องติดตามกันนะคะแล้วก็เช่นเคยวันพุธค่ะคุณ
0: หมอยี่หวา
1: หมอยี่หวาของเรา คุณหมอยี่หวาคุณมณิศรานะคะมีเรื่องราวดีมาฝากเช่นเคยค่ะ
0: ครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ไปดูที่ความสัมพันธ์ดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาออกจากโรงแรมที่ประทับนะครับไปยังประตูชัยฝรั่งเศสเพื่อส่งวางพวงมาลาเป็นการรำลึกถึงทหารนิรนามครับ
1: ค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางกาทารีนโวแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็พร้อมด้วยพลโทโอลิกโลอิกนะคะ
0: ชิ
1: ปโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสก็เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้ประตูชัยฝรั่งเศสส่งวางพวงมาลาแล้วก็ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามค่ะ
0: ครับก่อนจากนั้นนะครับทรงสัมผัสพระหัตถ์กับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับซึ่งไปกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเนี่ยนะครับ
2: แล้วเสร็จแล้วพระองค์ทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสัมผัสพระหัตถ์กับคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณะฝรั่งเศสได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสครับ
1: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะประชาสัมพันธ์กันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569ค่ะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะ www.royaloffice.th ค่ะก็ทำลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่3นะคะวันศุกร์นี้ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ครับก็สามารถที่จะร่วมลงนามกันได้นะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับ3กรกฎาคมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะวันศุกร์นี้จนถึงวันอาทิตย์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค
2: ่
1: ะ
2: ระบบก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับในวันที่1กรกฎาคมนอกเหนือจากจะเป็นความหวังของใครหลายๆคนแล้วเนี่ยนะครับในมิติของทางทหารเนี่ยเรามีอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับของกองทัพบกที่มีความสำคัญแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ครบรอบนะครับยาวนานมากๆ124 ปีของหน่วยนี้นะครับมณฑลทหารบกที่11นั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันที่ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11เขามีการจัดงานต่างๆเนี่ยนะครับวันที่ระลึกงานสถาปนาหน่วยเนี่ยนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพลเอกธรพงษ์มรคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีและท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมงานด้วยนะครับโดยมีพลตรีสิทธิจักรร่มโพชีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ท่านให้การต้อนรับนะครับทั้งนี้บรรยากาศภายในงานก็มีทั้งอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพลเรือนทหารตำรวจเดินทางมาร่วมพิธีอย่างคับคั่งเนี่ยนะฮะโดยทางหน่วยได้มีการจัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยแล้วก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่ล่วงลับไปแล้วด้วยครับ
1: ตลอดระยะเวลา124 ปีมณฑลทหารบกที่11นะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องได้แก่การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการจัดกองทหารเกียรติยศถวายพระเกียรติและต้อนรับอคันตุกะการจัดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสแล้วก็มีการจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆอีกทั้งมีภารกิจในการบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกสนับสนุนกิจการทหารการดำเนินการด้านศาสดีการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่รวมไปถึงการดูแลเรือนจำทหารด้วยค่ะ
2: ครับก็124 ปีวันนี้แสดงความยินดีกับมณฑลทหารบกที่11ด้วยนะครับที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกองทัพบกนะครับที่ก็ปฏิบัติภารกิจนะฮะตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกได้ดีมาโดยตลอดเป็นที่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันที่ในส่วนของกองทัพอากาศกันบ้างเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่2ก็พร้อมทีมฟินิกเนี่ยนะฮะทีมฟินิกก็คือทีมโดนชายแดนถ้าเราจำกันได้เนี่ยนะครับท่านก็นำทีมไปเยี่ยมในส่วนของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศของกองทัพอากาศโอ้เดี๋ยวนี้ไปไกลถึงอวกาศแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านนำทีมฟินิกซ์นะครับหรือว่าทีมนักรบโดรนชายแดนเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาการด้านทหารการด้านการทหารนะครับของกองทัพอากาศก็มีทางด้านของพลอากาศโทชเนนเนี่ยนะครับสุขวารีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศของกองทัพอากาศนะครับท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ
1: ชื่อยาวมากเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับทั้งการบินและก็อวกาศด้วย
2: ถูกต้อง
1: ค่ะโดยในครั้งนี้ก็ได้ไปดูสายการผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนแน่นอนต้องมาดูอยู่แล้วนะโดนเนี่ยอ
2: ัน
1: นี้เป็นพระเอกเลยนะคะพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยและก็การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของกองทัพไทยพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน านวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็นวัตกรรมที่สนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศแล้วก็ดูสายการผลิตอากาศยานไร้คนขับซึ่งก็เป็นการออกแบบนะคะเพื่อตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงโดยตรงค่ะ
2: ครับก็เรียกได้ว่าโดรนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคุณมาณัฐมนต์เข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยนะครับก็ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเป็นการที่จะช่วยในการเซฟกำลังพลที่ต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยเนี่ยนะครับพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนะครับในการลงไปดูในส่วนของงานวิจัยครั้งนี้นะครับเขาก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกแล้วก็กองทัพอากาศแน่นอนนะครับงานด้านความมั่นคงเนี่ยเราทำหน่วยเดียวไม่ได้อะน
1: ะ
2: ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
1: ด้วยนะคะ
2: ก็ทำควบคู่กันไปครับเป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็เป็นการผลักดันนวัตกรรมทางทหารให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสำหรับทีมฟีนิกซ์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นหน่วยกำลังสำคัญที่มีภารกิจหลักในการใช้โดรนโจมตีแล้วก็โดรนในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนซึ่งมีการจัดฝึกอบรมและทดสอบยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องครับ
1: ฟังเพลงกันหน่อยไหม
2: ดีเลยครับ
1: เอาเพลงอะไรดี
2: วันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการบินการโดรนไหมคะ
1: การโดรนไม่มีมีแต่การบินนะคะนั้นก็ฟังเพลงนี้ค่ะฉันจะบินค่ะของคุณโอไอศูนย์ค่ะ

0: ครับเพลงฉันจะบินนะฮะของคุณโอไอศูนย
1: ์ไม่ต้องบินแล้วใช้โดรนแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นบินเองนะครับก็มีอากาศยานไร้คนขับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยไหมคุณมาด
1: า
0: ธม
1: นนะครับคุณสุรศักดิ์นะคะบอกว่าภูเก็ตนี่เที่ยงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เมื่อคืนค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้ำท่วมบางจุดอยู่ตั้งหากแล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินทร์นะครับทักทายกันเข้ามาแล้วคุณรงกมลนี่ก็เป็นแอดมินนะครับคอยตอบในส่วนของผู้ที่ทักทายเข้ามาคุณรงศักดิ์แซ่หลิวเนี่ยนะครับ อยู่ในพื้นที่ของสะเดาสงขลาก็บอกว่าฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับ
1: ตกหนักเกือบทั่วประเทศเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: คุณธิดาโตมาศค่ะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้กับทีมงานต้องเปล่าเปลี่ยวนะคุณผู้ฟังนะสำหรับผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุอยากจะเห็นหน้าค่าตาเราสองคนมาพูดคุยกันนะครับสลับสวิตชิ่งมาคุยกันที่เพจอาร์มี่เรดิโ
1: อ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: มาดูข่าวต่อไปก็ยังไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศยานและก็อากาศยานไร้คนขับนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านพลเอกพลโทอดุล นะคะบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนะคะในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมและก็พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางตรวจเยี่ยมแล้วก็ประชุมหารือณบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดหรือว่าไทยแอร์วิเอชั่นอินดัสทรีนะคะเพื่อที่จะรับฟังผลการดำเนินงานแล้วก็การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศค่ะ
0: ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้บริหารอุตสาหกรรมการบินจำกัดแล้วก็ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสวทช.ผู้แทนกองทัพอากาศด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของการบูรณาการก็คือการร่วมมือกันเนี่ยนะครับระหว่างภาครัฐภาคการวิจัยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งบริษัทการบินบริษัทอุตสาหกรรมการบินนะครับเขาก็ได้บรรยายสรุปเรื่องของการทำงานแล้วก็ศักยภาพขององค์กรในการสนับสนุนเรื่องของการส่งกำลังบำรุงให้กองทัพนะครับโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยี
1: อ
0: ากาศยานด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงการวิจัยพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทั้งภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆตรงนี้มันก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยนะครับในการที่เราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองลดการนำเข้าจากในต่างประเทศต่างๆทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความมั่นคงของประเทศครับ
1: ค่ะขณะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะก็ได้นำเสนอศักยภาพในการสนับสนุนงานวิจัยการทดสอบแล้วก็การรับรองมาตรฐานแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลค่ะ
0: ครับก็ผู้แทนกองทัพอากาศนะครับท่านก็ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับซึ่งศูนย์เนี้ยคุณผู้ฟังฟังดีๆนะเขาจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยคุกคามจากอากาศยานเนี่ยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในอนาคตของประเทศของเรานั่นเองครับ
1: ค่ะภายหลังการประชุมนะคะพลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจำเป็นต้องอาศัยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างที่บอกนะคะก็มีทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่พอก็ยังมีภาควิจัยแล้วก็รวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เข้มแข็งสามารถที่จะวิจัยพัฒนาผลิตแล้วก็ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญได้ภายในประเทศต้องบอกว่าทั่วโลกกันเขาวิจัยแล้วก็ลุยกันแล้วนะคะในเรื่องนี้พวกนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานต่างๆโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะคะ
0: ก็เป็นในเทรนด์ของแต่ละประเทศที่เขาก็ต้องการที่จะอนุรักษ์กำลังรบกำลังพลของเขาเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องของการวิจัยเรื่องของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคุณผู้ฟังทั้งนี้ในเรื่องของการตรวจเยี่ยมนะครับหรือว่าการหารือดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ท่านก็มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศนี่ไงนี่นะคะแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมรองรับสถานการณ์ความมั่นคงทุกรูปแบบในอนาคตต่อไปครับ
1: มาดูอีกนิดนึงนะคะในส่วนของกองทัพบกเราก็ไปร่วมกับทางกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือด้วยนะคะไปตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกร่วมกับพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและก็พลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศค่ะก็ได้ไปยังกองกำลังบูรพาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสระแก้วก็ได้แก่บ้านหนองจานเพิ่งเป็นประเด็นอยู่สำหรับหนองจานที่มีการโหตื่นเต้นกันกลัวว่าจะมีเหตุอะไรนะคะที่ไม่ให้ประชาชนเข้ายามวิกาลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของบ้านคลองแผงตำบลทับเสด็จค่ะอำเภอตาพระยาแล้วก็ด่านบึงตะกวนอำเภอตาพระยาด้วยโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพนะครับรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติทางทหารทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยในช่วงเช้านะครับเสนาธิการทหารบกเสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการทหารอากาศท่านรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ก็ไปดูว่าเอ๊ในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มต่างๆว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาที่สำคัญของกองกำลังบูรพาด้วยจากนั้นท่านเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและก็ตรวจพื้นที่บังเกอร์ทหารกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานนะครับในที่ตั้งอยู่ในอำเภอโคกสูงนี่นะฮะก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ด่านบึงตะกวนในพื้นที่อำเภอตาพระยาก็อยู่ในสักแก้วเช่นเดียวกันนะครับรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สำคัญในพื้นที่เพราะว่ามันอยู่ต่างพื้นที่กันนะครับสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็มีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลในพื้นที่ที่สำคัญเนี่ยท่านไปให้กำลังใจนะฮะกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกเสนาธิการทหารอากาศแล้วก็เสนาธิการทหารเรือได้ทำการหารือร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบุรพาแล้วก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่อบูรณาการเป้าหมายร่วมทางทหารแล้วก็เตรียมการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับก็การตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มีต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกเหล่าทัพนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งที่ผ่านมาสามารถที่จะปฏิบัติงานได้สอดคล้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมกำลังจนถึงขั้นตอนของการใช้กำลังป้องกันประเทศเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนหลายท่านรวมถึงเราด้วยเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาการทำงานการบูรณาการร่วมกันของทั้ง3เหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ต่อจากนี้นะครับเรื่องของการสนับสนุนภารกิจต่างๆของกองกำลังป้องกันชายแดนเนี่ยก็ทั้ง3เหล่าทัพนะครับก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปครับ
1: ก่อนที่จะไปเหนือนะคะข่าวอีกนิดนึงค่ะประชาสัมพันธ์กันหน่อยมณฑลทหารบกที่23ค่ะเขาก็มีกิจกรรม Open House ค่ะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามาประชาสัมพันธ์ก่อนเลยขอเชิญผู้ปกครองญาติทหารใหม่แล้วก็ประชาชนที่สนใจก็ไปได้นะคะสำหรับกิจกรรม Open House นี้นะคะก
0: ็
1: คือเปิดบ้านให้เข้าไปชมหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะที่กองพันมณฑลทหารบกที่23วันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้ลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีนะคะที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลทหารบกที่13ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะลงทะเบียน 7:30 นาทีนะครับที่มณฑลทหารบกที่23นะฮะที่จังหวัดขอนแก่นภายในงานเนี่ยมีการแสดงแล้วก็ในส่วนของ
1: แสดงใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ นะครับก็เห็นเป็นพัฒนาการที่เขาบอกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้ได้เรียนกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะแสดงกันยังไง
1: 13ท่า
0: จะลำแม่ไม้มวยไทยยังไงเนี่ยนะฮะแข็งแรงแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยนะครับมีการยิงปืนแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็มีการสาธิตยุทธวิธีทางทหารด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลดีเด่นนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูคุณผู้ฟังครับ 7:30 นาที
1: วันที่3นะคะ
0: วันที่3ศุกร์นี
1: ้กรกฎาคมแต่ไม่ต้องกลัวค่ะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้เนี่ยสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ไลฟ์ได้นะผ่านทางเพจของมณฑลทหารบกที่23ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: เชิญชวนเลยก็แล้วกัน
1: เป็นกำลังใจกันนะคะไปร่วมเป็นกำลังใจแล้วภาคภูมิใจในความสำเร็จของน้องๆทหารใหม่กันนะคะ
0: ครับ
1: เอาช่วงนี้ขึ้นเหนือไปฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันดีกว่าคุณณัฐาแล้วก็คุณผู้ฟังจากกองทัพภาคที่3โดยคุณเสรีทองคู่กลับมาแล้วค่ะคุณเสรีทองคู่เชิญรับฟังได้แล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับขึ้นมาทางภาคเหนือกิจกรรมหลากหลายด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับเมื่อวานพลตรีสมใจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3เป็นประธานเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกห่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้รับการฝึกจากมณฑลทหารบกที่33มณฑลทหารบกที่37มณฑลทหารบกที่38และมณฑลทหารบกที่39จำนวน80นายเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยระดับกองทัพภาครองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งสัปดาห์นี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมในห้องของการฝึกด้วยขณะที่กรมทหารราบที่7จัดกำลังพลครับมอบพันธุ์สัตว์เชื้อเห็ดฟางเมล็ดพันธุ์ผักและอาหารสัตว์จากศูนย์การพัฒนาห้วยหกไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตภูเขาบ้านสันปูเลยและบ้านข้อท่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานตามโครงการด้วยส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและการสร้างฝายสโลน้ำแกนดินซีเมนต์ภายในโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่จังหวัดน่านที่หอประชุมหมู่บ้านบ้านปางไฮหมู่7ตำบลนาไร่หลวงอำเภอ2แควและร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์จำนวน5ฝายในลำห้วยน้ำอุ่นลำห้วยน้ำตองลำห้วยนันทะและลำห้วยไม้6ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำยาวโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในห้วงฤดูแล้งส่วนพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่4เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4ตรวจสภาพความพร้อมรับกองพันทหารปืนใหญ่ณสนามกรมทหารราบที่7กองพลทหารราบที่4ค่ายขุนเจืองธมิกราชอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามอบนโยบายให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานเน้นย้ำให้หน่วยดำรงความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมรบตลอดเวลาเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและปลอดภัยโรงพยาบาลค่ายกาวิระมณฑลทหารบกที่33จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่กำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนที่ฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไหตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นตรวจสุขภาพช่องปากและฟันคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจของกำลังพลขณะออกปฏิบัติราชการสนามจากนั้นไปตรวจเยี่ยมเขตสุขาภิบาลสนามตรวจมาตรฐานการประกอบเลี้ยงการประเมินสภาพแวดล้อมด้านสุขาภิบาลภายในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลบริเวณพื้นที่ป้องกันชายแดนที่จุดตรวจการละวูและฐานปฏิบัติการบ้านหลักแต่งตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพเป็นขวัญกำลังใจและสวัสดิการที่เป็นที่พึงพอใจของกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานสนามเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ครับก็ขอบคุณคุณเสรีด้วยนะครับแฟนคลับคิดถึงมากเนี่ยนะฮะได้ยินซุ้มเสียงกันแล้วเดี๋ยวต่อเนื่องอยู่ที่ภาคเหนือกันต่อนะครับคุณมณิศราห้วงบรรเทากับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินรออยู่แล้ววันนี้เสนอได้ตอน
1: คุณหมอเดินเท้า
0: คุณหมอเดินเท้าครับ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเดือนมิถุนายนผ่านไปเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะปริมาณฝนก็เพิ่มขึ้นไปด้วยใกล้ถึงเวลาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.คุณหมอเดินเท้าจะเข้าปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารกันอีกครั้งในปีนี้จะเริ่มกันวันที่19ถึง25กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะแต่น่าเสียดายค่ะที่ไม่ได้เข้าพื้นที่หมู่บ้านบาเดของพวกเราด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพื้นที่ไหนเราก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเช่นกันสิ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าพื้นที่นอกจากถนนหนทางที่พร้อมจะเป็นอุปสรรคแล้วการทำงานร่วมกับทีมใหญ่ที่ต้องต่างคนต่างที่มาก็นับว่าเป็นความยากลำบากด้วยเช่นกันนะคะเพราะทุกคนต้องบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดีในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวค่ะ7วันที่ต้องต่อสู้ทั้งความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางบาดแผลจากการถูกกิ่งไม้หรือสัตว์กัดรองเท้ากัดอาหารการกินที่มีจำกัดสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเฉพาะหน้าล้วนต้องใช้ไหวพริบและความอดทนค่ะวันนี้เราก็เลยนำภาพบรรยากาศการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ปีที่แล้วที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ฟังได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะรอบที่ไปเจอน้ำป่าที่แม่ฮ่องสอนก็ว่ายากลำบากแล้วรอบนี้หนักกว่าค่ะฝนตกตลอดทั้งกลางวันกลางคืนต้องคอยฟังเสียงเจ้าหน้าที่เตือนตลอดเส้นทางอันตรายมากทุกย่างก้าวเลยนะคะปีนี้ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจะเป็นอย่างไรบ้างต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณคุณยิบาด้วยเนี่ยนะครับเอาเมื่อสักครู่ยังคุยกับคุณม่านัทมนอยู่เลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยจริง
2: ๆ
1: แต่กว่าจะเดินทางเข้าไปถึงพื้นที่เนี่ย
2: สวยแต่ว่าไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
1: ฮาร์ดโหดเนี่ยครับก็ขอบคุณหัวใจของจิตอาสาครับ
2: มีนิดตึงนะคะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยว่าประชาชนเนี่ยเริ่มมีการทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นกันแล้วนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการสั่งตั้งศูนย์เฉพาะทีนี้ก็มีประชาชนบางคนเนี่ยไม่กล้าต้องบอกเลยว่าขอให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆที่ส่งมาให้ทางสำนักนายกเนี่ยถูกปิดเป็นความลับแน่นอนไม่มีการเปิดเผยก็แจ้งกันมานะคะ
1: ครับก็ดำรากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเริ่มแล้ววันนี้ไทยช่วยไทยพัสรัฐบาลช่วยออกค่าตั๋วรถไฟ 60% สูงสุด200บาทต่อวันเริ่ม1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้และที่ภูเก็ตฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมหลายจุดส่วนที่กระบี่ปภ.ส่งเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนมวลน้ำจากภูเขาคลามไหลลงพื้นที่ชุมชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
6: ัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ไทยใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนโดยผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มวลน้ำจากภูเขาครามกำลังไหลลงมายังพื้นที่ชุมชนเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่1และ4ตำบลเขาครามและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรมัยปภ1784ตลอด24ชั่วโมงส่วนที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกถึงเช้าทำหลายพื้นที่ในตัวเมืองภูเก็ตและป่าตองจมบาดาลนายโชตรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้และจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือมรสุมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางด้านการป้องกันน้ำท่วมน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงและดินถล่มโดยได้สั่งการให้ในอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางระบายน้ำและเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์หากพื้นที่ใดประสบปัญหาหรือมีความจำเป็นจังหวัดพร้อมสนับสนุนทันทีอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
8: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 6

0: BFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีคู่ฟังชาว EFM นะคะชาวแก๊งบ่ายโมงด้วย DJ Nan รัชดามาทักทายกันวันต้นเดือนเลยนะคะ1กรกฎาคมเราจะก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังนี้ไปด้วยกันนะคะด้วยความสดใสบ้างหรือว่าจะมีครึ้มๆบ้างบางวันนะจริงๆชีวิตเรามันก็เป็นเหมือนสภาพอากาศเหมือนกันมันก็อาจจะไม่ได้ท้องฟ้าสดใสไปตลอดก็จะมีจังหวะที่มีฝนบ้างมีพายุบ้างร้อนเกินไปบ้างนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับมาอยู่ที่มันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เรื่อยๆแหละ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: คุณมี่โทรมานะคะวันพุธที่แล้วเพราะว่ารักษาโรคซึมเศร้ามาแล้ว4ปีแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตอะไรที่เคยอินอะไรที่เคยชอบก็ไม่ได้ชอบแล้วนะคะผลมาจากการที่บ้านเนี่ยชอบบังคับให้ทำแบบนั้นแบบนี้ให้เรียนสายที่คุณมี่เองก็ไม่ได้อยากเรียนนะคะจบมาก็ทำงานในสิ่งที่ไม่อยากทำปรึกษาคนรอบตัวก็ไม่ได้คนทุกคนรอบตัวก็มองว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยกินยาก็หายไม่ต้องไปบำบัดอะไรคุณมี่ก็เลยอาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะซึ่งก็โทรเข้ามาได้ถูกสัปดาห์มากเพราะว่าวันพุธที่แล้วเป็นพุธสิ้นเดือนก็จะมีพุทธท็อปพุทธเทอราปิสต์กับคุณหมอท็อปนะคะจิตแพทย์ที่อยู่ในรายการด้วยจริงๆแนนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเท่าที่ได้ยินมานะก็คือทานยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราเองอาจจะต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอด้วยนะคะหมายถึงมันก็อาจจะมีวิธีที่เราจะต้องพยายามทำอย่างเช่นก็อาจจะแบบไปออกกำลังกายหรือว่าทำอะไรให้ฝั่งของตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยควบคู่ไปกับยาด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือ1สายจากพุทธพุทโธแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะเจอกับพี่ๆเขาเวลาเดิม 20:00 นกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธคนดีๆมีไม่รักดันไปรักคนใจร้ายเจ็บไปร้องไห้ไปจะโทษใครได้นอกจากตัวเอง
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้อง
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: คอยรอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้อง
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ในโต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมย์ธรรมบุตรดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนั่นเองก็ได้มาเชิญชวนผู้ประกันตนทั้งฝั่งลูกจ้างด้วยแล้วก็นายจ้างด้วยนะคะว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อที่ว่าวันที่27กันยายนนี้เนี่ยเราจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเราจะได้มีส่วนในการผลักดันการปฏิรูประบบของเขาให้มันตอบโจทย์คนทำงานอย่างพวกเรามากขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
5: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีลีสวันนี้เป็นของน้องไปนั่นเองค่ะไปมนทภูมินะคะก็เปิดตัวเพลงนะคะเพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลที่มีจังหวะแบบฟังป๊อปจังหวะสนุกนะคะที่จะพาให้คนไปเห็นอีกมุมอย่างชัดเจนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปเขาเคยถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงช้าอย่างวันนี้ปีหน้าเนาะแล้วก็กลับมาครั้งนี้พร้อมกับรสชาติเพลงที่มันสนุกขึ้นเซ็กซี่ขึ้นนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะก็ได้โชว์ความสามารถในการเต้นอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เนื้อเพลงมีความเป็นตัวตนของไปชัดเจนมากๆเพลงเนี่ยนะคะก็พูดถึงอาการของคนที่เสพติดความสนใจจากใครบางคนจนยอมจะทำทุกอย่างเลยแม้แต่ให้คนคนนั้นอะล็อกตัวเองไว้ด้วยโซ่หรือว่าเชนเพื่อจะได้ให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะนี่คืองานใหม่จากน้องไปกับเชน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีศิลปินมาพูดคุยกับเรานะคะเบนเข้าขวัญคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับการปล่อยอัลบั้มที่2นั่นเองนะคะนอกจากอัปเดตผลงานของศิลปินแล้วแน่นอนว่าในกล่องข้อความเฮ้ยใช้คำว่ากล่องข้อความในอินบ็อกซ์นะคะที่ส่งมาทางแอป A-Time ฟังฟินคู่ฟังของเราชาวแก๊งบ่ายโมงเนี่ยเขาก็อัปเดตผลงานเหมือนกันมีคนนึงเขาอัปเดตว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่1กรกฎาคมนะผลงานก็คือซื้อลอตเตอรี่ไป10ใบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานผลว่า10ใบเนี่ยถูกกี่ใบเดจายูไหมเหมือน15 16วันที่แล้วก็มีอะไรแบบนี้เนาะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
5: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
6: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวย
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM Playlist of the Week
7: New Entry
8: Number 6
9: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวัน
10: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3กรกฎาคมนี้หลังแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียกระทบภาพลักษณ์ประเทศขณะไรเดอร์ให้ปากคำกับปปส.สักครู่กลับมาติดตามครับ
15: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
17: เทพไทยปากสะอาด
18: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
19: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: จากกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกลุ่มพร้อมเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังพบกรณีชาวต่างชาติขนยาเสพติดผิดกฎหมายเดินทางจากไทยไปออสเตรเลียล่าสุดในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมถึงท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ทั้งนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เนื่องจากกระทบภาพลักษณ์ของประเทศและต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571ไรเดอร์เขาให้ปากคำปปส.ชี้แจงปมส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: ไรเดอร์ที่ตกเป็นกระแสหลังถูกเผยแพร่ภาพว่าเป็นผู้ส่งพัสดุให้แอร์โฮสเตสคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาโดยนางสาวอาลีพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีพัสดุปริศนาที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวว่าไรเดอร์ชายได้เข้าแสดงตัวกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือเมื่อคืนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจนั้นไม่ใช่คนเดียวกับผู้ที่นำพัสดุไปส่งแอร์สาวเมื่อวันที่22มิถุนายนเนื่องจากเจ้าตัวมาส่งของในวันที่23มิถุนายนแทนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัย2รายคือไรเดอร์จากกรับที่นำพัสดุมาส่งช่วงเที่ยงของวันที่22มิถุนายนและชายที่ขับรถเก๋งนำกล่องพัสดุขนาดใหญ่มาส่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก่อนที่แอร์สาวจะกลับถึงคอนโดในช่วงบ่ายและนำกล่องขึ้นห้องพักขณะที่ในช่วงบ่ายของวันนี้ปปส.มีกำหนดประชุมร่วมกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อขยายผลการสืบสวนคดีดังกล่าวต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
2: ่ Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะเพลงชั่วโมงนี้นะคะถือว่าเป็นงานคราฟเพราะว่าตั้งใจเลือกแต่เพลงที่เกี่ยวกับใจดังนั้นทุกเพลงใน playlist นี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าใจหมดเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: พรุ่งนี้แฟนดอมนะคะเจอกับหนึ่งคู่ที่โอ้โหเป็นไวรัลในโซเชียลในหลากหลายช่องทางเหมือนกันแจนจริงๆนะคะ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ่ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: อังคารคุ้มโบนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้มีทั้งสายจากทางบ้านด้วยคุณรักนี่คือเขาเคยโทรมาเล่าตั้งแต่ปี64อ่ะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โทรมาเลย5ปีเพราะว่าไปสอบกอพอมากลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าบนเถียงนานะคะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้ส่วนอังคารหน้าอังคารคุ้มโบของเรา X กับคุณมิ้นท์หัตถาอีก1คนที่ส่วนตัวนั้นชอบวิธีการเล่าของคุณมิ้นท์นะดังนั้นเดี๋ยวอังคารหน้ามาฟังเรื่องผีกันนะคะขอบคุณเพชรเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: ให้ฟังแค่นี้ก่อนเป็นน้ำจิ้มงานใหม่จากเบนซ์ข้าวขวัญและตอนนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีเบนซ์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะโอ้โหมาพร้อมความสว่างสวยเหมือนพกหลอดไฟส่วนตัวมาด้วยตลอดเวลาวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่เป็นซิงเกิลในอัลบั้มที่2ของเบนแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่ออัลบั้มว่าอะไรคะ
1: ชื่ออัลบั้มว่า No Filter ค่ะ
0: No Filter
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าฟังจากชื่อเฉยๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็นอะไรที่คือเราจะเห็นความเป็นเบนทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะก็เรื่องราวพูดถึงจริงๆแล้วเหมือนก็เป็นการที่แบบเป็นอัลบั้มที่เล่าถึงเรื่องว่าแบบอะไรที่คนไม่พูดอ่ะเดี๋ยวจะเป็นคนพูดให้เองแบบเหมือนแบบถอดฟิลเตอร์ออกมาคุยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงเป็นคอนเซปต์นี้สำหรับอัลบั้มใหม่อ่ะคะ
1: หนูรู้สึกว่าจริงๆเบนข้าวขวัญในนาม KKB ก็จะมักจะพูดอะไรที่คนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเหมือนเราทำสิ่งนี้กันมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าก็ตั้งประเด็นให้มันชัดเจนไปเลยว่าแบบโอเคงั้นเรามาถอดฟิลเตอร์คุยกันเลยอะไรเงี้ยอยากพูดอะไรก็พูดออกมาได้เลยตรงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งอัลบั้มนี้มีทั้งหมด9เพลงด้วยกันเห็นบอกว่าคือครอบคลุมเป็นแบบหลายจักรวาลมากความสัมพันธ์ก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ป่ะมีเรื่องการเติบโตความสนุกการค้นหาตัวตนพี่อันอยากรู้ว่าตอนที่เราเหมือนมานั่งแบบ brainstorm อะไรเงี้ยว่าเราจะแบบไปตัดไปแตะในมุมไหนบ้างอะตอนนั้นมันลำบากไหมว่าเราอยากจะแบบหรือว่ามันโฟลว์ออกมาเลยว่าโอเคถ้าโนฟิลเตอร์นะฉันอยากจะแตะเรื่องนี้เรื่องนี
1: ้ยากมากพี่แบบคือพอทำเพลงที่เป็นอัลบั้มอ่ะหนูรู้สึกว่ามันคิดเยอะกว่าซิงเกิลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราแบบจะเล่าอะไรดีเหมือนแบบไม่รู้ว่าแบบจะพูดเรื่องอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท็อปิกมันก็ค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดเราก็พยายามยึดคาแรคเตอร์ของเราที่เป็นแบบในศิลปินของเบนข้าวขวัญอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามถ่ายทอดในสิ่งที่แบบเราคิดว่าเราพูดได้แล้วและคิดว่าเราพูดแล้วมันจะแบบมีน้ำหนักกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ยากอยู่ในความรู้สึกหนู
0: ค่ะซึ่งเพลงที่เลือกเป็น title track ก็คือเพลง Touch
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงแบบเปิดอัลบั้มเลยค่ะ
1: Touch เนี่ยหนูว่าสไตล์เพลงมันชัดเจนมากๆว่าเราแบบจะกลับเข้าไปสู่ยุค2000ซึ่งในอัลบั้มเนี้ยทั้งหมดก็จะเป็นมูดแบบนี้หมดเลย อะไรที่เราคิดถึงมูดไหนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยในสมัยนั้นมันแบบมันเลิศอ่ะมันเพอร์เฟคอ่ะหนูก็แบบคิดถึงตรงนั้นก็เลยเอามันกลับมาค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเบนก็คือเหมือนเป็นเจน4ตอนต้นมั้ยวายตอนปลายค
1: ือ
0: ตอนต
1: ้
0: นคือเราก็โตมากับแบบยุค2000ก็คือทัน
1: ใช่ทันนี่จริงหนูว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูแบบอยู่กับเจน Y เยอะด้วยนะหมายถึงว่าด้วยความที่พอเป็นนักร้องเร็วแต่เด็กอะมันก็เลยทำให้หนูฟังเพลงเยอะตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบเราเหมือนแบบรู้ไปหมดว่าเพลงนี้มันออกมาช่วงนี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบว่าค่อนข้างแบบรู้จักเพลงเยอะแล้วกันค่ะพี
0: ่ซึ่งเพลง Touch มันจะมีกลิ่นอายของความเป็น2000ที่แบบชัดมาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือพี่แนนสังเกตจากคอมเมนต์ใน MV คือหลายคนก็จะเมนชั่นถึงแบบ Britney Spears
1: ใช่ค่ะ
0: มันชัดเหมือนกันแต่มันก็มีความเป็นเบนซ์อยู่นะในเรื่องของความแบบมูดความเซ็กซี่ใดๆอะไรเงี้ย
1: ก็พยายามรีมายด์สิ่งนั้นจริงๆแบบคนจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทำไมถึงฟังแล้วแบบเราก็เขาเลยไหมหรืออะไรไหมแต่คือมันเป็นความตั้งใจของหนูแล้วก็ทีมทั้งหมดว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่เราฮิตในช่วงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือแบบเหมือนเป็นอินสปายให้เราอะแบบมันคือไอดอลในช่วงยุคนั้นเราก็อยากจะเอากลับมาทำให้มันรู้สึกว่าแบบมันไม่เคยเก่าเลยอะความเก๋ของมันหรือว่าความเท่ความเลิศของมันอะเอามาอยู่ในยุคนี้มาผสมกันแล้วมันก็ยังดูดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งตอนแรกคือฟังแบบผ่านเร็วๆอะก็จะคิดว่าเหมือนเป็นเพลงที่ฟิลเหมือนแบบเชื้อเชิญอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มันก็มีหลายแง่มุมที่มันอาจจะตรงกับคอนเซปต์ของอัลบั้มป่ะว่าอยากจะพูดในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดอย่างเงี้ย
1: ค่ะจริงๆเนื้อความของเพลงอ่ะมันสองแง่สองงามอยู่แล้วโดยปกติแต่จริงๆแล้วมันจะมีกิมมิคของเนื้อเพลงอยู่ที่พูดมาประมาณว่ามือเธอเร็วแต่ใจเธอช้ามันคือเหมือนเป็นแง่มุมที่แบบทำลุ่มล่ามอะแต่ใจอะไม่ได้คิดจริงจังกันเลยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องประมาณแบบนี้ค่ะว่าแบบทำไมเธออยากแค่จะจับจะทัชฉันแต่ว่าใจเธอยังไม่ได้รู้สึกว่าจะจริงจังกับฉันเลยอย่างเงี้ยมันเลยเป็นเหมือนแบบว่าเล่นตลกเขาว่าแบบงั้นถ้าเธออยากจะทัชฉัน
0: อ
1: ะไม่เป็นไรแล้วอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเป็นคนแบบทัชเธอเองแบบเป็นคนจัดการสิ่งนี้เอง
0: ไม่ต้องขยับแล้วนะให้ฉันจับเอง
1: เออใช่ค่ะมันก็เหมือนแบบไม่ต้องขยับแล้วนะให้จับเองเหมือนหนูก็เหมือนจะไปจับเขาจับในเวที่แบบ
0: จับใจ
1: เหมือนโดนจับอะเออมันคือสิ่งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วคราวนี้พอมันต้องตีความออกมาเป็น MV
1: ค่ะ
0: อยู่ดีๆทำไมเรากลายเป็นฮีโร่เฉยเลยอ่ะ
1: ใช่ก็คือด้วยความที่พอเราพูดถึงสิ่งนี้เนาะมันก็จะเหมือนจะพูดถึงในแง่ที่แบบผู้หญิงเรามันมักจะถูกแบบลวนลามหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่รู้ตัว
0: มักจะเป็นเหยื่อ
1: มักจะเป็นเหยื่อในสิ่งนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นสายลับมันหยุดที่แบบว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงในการแบบช่วยเหลือคนเหล่านั้น
0: โทษนะคำว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงโคตรเจนวายมากเลย
1: เกียรติ
0: จริงคือแบบมูลนิธิปวีณาอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยก็จริงค่ะ
0: เออยังไงต่อเป็นสายลับ
1: เป็นสายลับเราก็เหมือนจริงๆอ่ะมันหนูอยู่ในวันหยุดไม่ได้อยากจะเผยตัวเองว่าฉันแบบเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นสายลับอะไร
0: โคตรนะวันหยุดแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เลยเหรอ
1: จะไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะกําลังจะไปเที่ยวผับกับเพื่อนแล้วเหมือนแบบเจอเหตุการณ์บนรถไฟ
0: ซึ่งไม่ได้เกิดที่ไทย
1: ไม่ได้เกิดที่ไทย
0: ไปเกิดที่ไหนคะนี
1: ่ไปเกิดอยู่นิวยอร์กค่ะ
0: โอ้ my god
1: ใช่ค่ะเป็นสาวนิวยอร์กอยู่แล้ว
0: แล้วเสร็จแล้วก็เห็นตาฝรั่งคนนี้
1: ใช่เขาเหมือนแบบ
0: ลุ่มล่าม
1: พยายามจะลุ่มล่ามแล้วก็ทำตัวแบบไม่ดีแบบในที่สาธารณะเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเกาหรองั้นเจอกันหน่อย
0: แล้วตอนซีนแรกที่เปิดตัวเป็นสายเดียวอะแล้วเอาเวลาไหนไปเปลี่ยนชุดสีชมพู
1: เอ้าหนูสามารถเสกได้หรอพี่เห็นเคยดูเรื่องนี้ไหมคะตลับที่เป็นแบบว่าสายลับการ์ตูนตอนเด็กๆที่มันมีตลับแล้วมันสามารถเลื่อนเปลี่ยนชุดได้อะ
0: อ๋อก็คือเป็นอันนั้น
1: ใช่นั่นแหละหนูเอง
0: และอาวุธของเราคืออะไร
1: ตลับแป้งค่ะ
0: แล้วมีไอตัวปากกา
1: พุ่งถูกต้อง
0: อันนี้คือแบบซีนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปช่วยเป็นฮีโร่ไว้
1: ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
0: อืมคราวนี้ยังไม่จบภารกิจฮีโร่
1: ถูกต้อง
0: เราก็ไปอยู่ที่ RCA
1: ใช่ทำไงอ่ะอุ้ยเก่ามาก
0: ก็โลเคชั่น RCA ไหมล่ะ
1: อ๋อถูกอ๋อถูก
0: เออแต่จริงๆแล้วเราอยากให้เป็นไร
1: นะคุณพี่
0: ยังไง
1: ก็แบบว่าเหมือนไปแล้วก็แบบว่าไปเจอแบบว่าจริงๆอ่ะเราก็แบบคือหลังจากซีนบนฮีโร่บนรถไฟเนี่ยมีคนแบบว่าโพสต์ลงโซเชียลก็เลยเริ่มดังแล้วก็เลยมาเจอแบบสาวสองคนทักว่าอุ้ยใช่ไหมคะเนี่ยเพิ่งเห็นในโซเชียลเองก็เลยบอกว่าใช่ก็เลยยืนคุยกับเขาแป๊บนึงสรุปว่ามีผู้ชายกลุ่มนึงเดินเข้ามาแบบจับก้นผู้หญิงสาวที่เราคุยด้วยอยู่ก็เลยเรียกพรรคพวกนี่เห็นไหมคะจะมีน้องสมุนที่เป็นตัวอันนี
0: ้เหมือนวอลอี
1: ใช้เหมือนมาจับภาพเลยว่าแบบทำอะไรหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ก็เลยนำทีมโดยการจัดการชิเลย
0: นี่คือตีสามแล้วนะยังไม่ถึงที่เที่ยวเลยมัวแต่ช่วยคนอื่นอยู่นั้น
1: โถค่ะไม่ได้ค่ะผับปิดไม่เกินตีสาม
0: แล้วไงต่อช่วยจบยังหร
1: ือ ช่วยจบแล้ว
0: จบแล้ว
1: ก็เลยแบบชวนแก๊งสาวไปผับ
0: แล้วเปลี่ยนชุดอีกแล้ว
1: เปลี่ยนชุดเพราะว่าจริงๆแล้วผับนี้ค่อนข้างแบบว่าต้องใช้แบบสแกนหน้านิดนึงแล้วคือหนูเนี่ยคือเหมือนเป็นลูกค้าประจำก็เลยมาแบบมาปาร์ตี้แฮงเอาท์กับสาวๆเพื่อน
0: ๆซึ่งนาทีที่3อยากชี้เป้าไปเลยว่ามีบางอย่างติดไฟด้วย
1: ใช่ สารภาพว่าตอนแรกหนูไม่รู้แต่ว่าทีมกำกับกับทีมตัดต่อเขาก็ใส่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอาเถอะอยากทำก็ทำ
0: empower เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เนาะจริงๆตอนแรกมันคือมันเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมาก
1: มันเกิดขึ้นเร็วจริงๆ
0: พี่แอนดูไม่ทันเหมือนกันแต่คอมเมนต์เขาแบบนาทีที่3ติดไฟ
1: ใช่สุดฤทธิ์อ่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงที่เห็นได้เลยคือนอกจากความแบบ 2,000 ในเนื้อเพลงหรืออะไรแล้วอ่ะเฮ้ยท่าเต้นน่ะมันดูเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนเต้นเกือบจะทุกคำเลยอ่ะ
1: เพลงนี้เต้นเยอะกว่าทุกเพลงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะมากพี่แบบปกติหนูจะมีความแบบว่าถ้าเต้นแบบดูจะแอบใส่เนาะแต่อันเนี้ยเรามีความเป็นแบบ power จริงๆคือแบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช้ขาเยอะขึ้นหรือว่าแบบใช้ร่างกายทำให้มันดูแข็งแรงจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็อยากโตขึ้นในพาร์ทของการเต้นด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเราอยู่ในสไตล์ประมาณเดิมมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากโตในทุกมิติจริงๆทั้งเรื่องเพลงเรื่องแบบภาพลักษณ์หรือว่าเรื่องการเต้นเองก็ดีค่ะ
0: อันนี้คือแค่เพลงแรกจากใน9เพลงซึ่งต้องบอกว่าอัลบั้มนี้คือคุณไม่ได้ทำคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ยังมีแบบเบื้องหลังคนที่เราก็คุ้นเคยเพราะเขาก็เป็นเบื้องหน้าด้วยมีใครบ้างคะ
1: ก็มีอาเกลชานี่1คนที่เป็นสาวที่ค่อนข้างเก่งมากๆก็คือเพลงนี้ได้แกลเป็นคนแต่ง
0: เพลงนี้หรอ
1: ไม่ใช่ค่ะอีกเพลงนึงที่จะอยู่ในอัลบ บั้มก็คือได้เกาชนีเป็นคนแต่งแล้วก็มาฟีเจอริ่งกับหนูด้วยใช่แล้วก็มีพี่ไฮใช่ไฮเปเปอร์เพนก็เป็นอีกแนวนึงเหมือนกัน
0: ฟีดไหมหรือแต่ง
1: ฟีดด้วย
0: ฟีดด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เอลี่ล่ะเอลี่แบคโคบ้า
1: ใช่อีกเพลงนึงที่เป็นเพลงจริงๆมันเป็นโบนัสแท็กเนาะเพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้ก็ได้คุณอาลีแบคโคบ้าแล้วก็คุณตู่ซาเตสรวมสะโพกของแบบว่าประเทศไทย
0: อ๋อเอลี่กับตู่อยู่เพลงเดียวกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้วยกันเลยใช่เป็นยูนิตแบบ3คนค่ะแต่ว่าเพลงอื่นๆในอัลบั้มก็คู่หูเหมือนเดิมค่ะพี่ก๊อฟพี่เอฟโฟในการทำเพลงของหนูค่ะส่วนใหญ่เพลงไซส์เอซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพี่ก๊อฟพี่เอฟโฟใช่ค
0: ่ะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่แบบเห็นชัดเจนเลยก็คือเบนดูหุ่นดีขึ้นมากเลยจริงๆอันนี้คือทำเพื่อแบบเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มนี้หรือว่าจริงๆแล้วเราอยากจะสุขภาพดีขึ้นหรือยังไงคะ
1: ทั้งคู่ค่ะควบคู่กันไปด้วยหนูรู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกอ่ะเวลาเป็นนักร้องเดี่ยวแล้วแบบเต้นเยอะๆทั้งชั่วโมงอ่ะมันเหนื่อยมากเลยพี่แบบเราไม่มีแบ่งใครร้องเลยอ่ะเราร้องคนเดียวเราเพลงเราแต่ละเพลงก็เต้นทุกเพลงเลยแล้วหนูเลยรู้สึกว่าหนูต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูเฟิร์มขึ้นเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสามารถไม่เหนื่อยในการโชว์แบบเต็มที่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือหนูยังอยากจะให้มันแบบเพอร์เฟคที่สุดที่แบบร้องไปด้วยเต้นไปด้วยแล้วเรายังแบบไม่ได้รู้สึกหอบหรือรู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นเลย
0: ใช้เวลานานไหม
1: จริงๆหนูเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่ประมาณช่วงตุลาปีที่แล้วค่ะก็คือลดมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามแบบคงหุ่นให้มันเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคือช่วงแรกๆมันจะมีช่วงที่หนูผอมแบบสู้มากๆเพราะว่าคือมันก็ต้องลีนก่อนจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะค่อยๆปั้นมันกลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะเบนเป็นคนที่เหมือนพอมุ่งมั่นหรือว่าตั้งใจทำอะไรแล้วอ่ะคุณก็จะทำมันจนแบบสำเร็จได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่แบบว่าเคยเหมือนได้ยินเรื่องเล่าในโซเชียลว่าการที่มาอยู่แบบเปิดค่ายเองอะไรเงี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงจนวันนี้โอ้โหมีอัลบั้มที่2แล้ว
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: โอ้ สุดท้ายแล้วในเมื่อชื่ออัลบั้มมัน No Filter เนา
1: ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ยังมีคนที่เขามีพี่เบนซ์เนี่ยเป็นไอดอลเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงอาจจะโดนอะไรบางอย่างปิดกั้นอยู่หรืออาจจะยังกลัวอยู่ไม่กล้าจะพูดในสิ่งที่ใจอยากจะพูดจริงๆเบนซ์มีอะไรอยากบอกกับเขาไหม
1: หนูรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์และมีเสียงที่จะพูดในทุกเรื่องแต่ก็ต้องดูเรื่องตามสถานการณ์ด้วยหนูรู้สึกว่าแบบถ้ามันเป็นสิทธิของเราที่แบบเราโดนหรือเรารู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันไม่แฟร์กับเราจริงๆอ่ะเราสามารถพูดได้จริงๆนะแบบพูดได้โดยที่แบบไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยอ่ะแบบเรามีสิทธิ์จริงๆอยากให้มั่นใจในตัวเองเยอะๆคือหนูเข้าใจว่าแบบบางคนอ่ะมันอาจจะถูกกดความไม่มั่นใจมานานพอสมควรแต่หนูรู้สึกว่าแบบมันจะมีวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราฮึบแล้วเรารักตัวเองมากๆอ่ะวันนั้นมันจะเป็นวันที่เราแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นแน่ๆค่ะก็ใช้เวลาให้เวลากับตัวเองเยอะๆแล้วก็พยายามอยู่กับคนรอบข้างที่เขาแบบเชียร์อัพเราอ่ะหรือว่าแบบหาเพื่อนสักคนหาใครสักคนที่รู้สึกว่าแบบเป็นเซฟโซนแล้วก็เป็นความสบายใจสักอย่างที่จะสามารถพูดสิ่งนี้หรือเล่าเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่รู้จะพูดเรื่องนี้ได้หรือเปล่าอ่ะคุยกับเขาสักหนึ่งคนแล้วหนูเชื่อว่าเราจะมั่นใจและสบายใจขึ้นแน่ๆค่ะ
0: แล้วจริงๆเบนเป็นคนมั่นใจอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยป่ะ
1: พี่ว่าหนูดูเป็นคนมั่นใจในตัวเอง
0: พูดยากว่ะแต่ว่าเพราะว่าคือหมายถึงว่ามันพูดยากเพราะว่าพี่แนนว่าเบนอะเข้าวงการตั้งแต่เด็กการอยู่หน้ากล้องมันทำให้เราต้องเพอร์ฟอร์มไงแต่เราไม่รู้ว่าหลังกล้องแล้วอะอาจจะเจออะไรที่หนักๆหรือเปล่าแล้วด้วยความเป็นเด็กด้วยแบบภูมิต้านทานอะไรเงี้ย
1: จริงๆหนูเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองพี่แต่ว่าหน้าที่การงานแล้วก็ความเป็น CEO อ่ะมันแบกสิ่งนี้อยู่ทำให้เราต้องโกรอัพไปกับสิ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบในพาร์ทการเป็นศิลปินเองอ่ะมันก็ยังมีหลายจุดหลายเรื่องราวที่หนูยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองว่าแบบฉันเพอร์เฟคแล้วหรือยังฉันโอเคแล้วหรือยังอยู่ประมาณนึงค่ะถึงวันนี้จะแบบให้กำลังใจคนอื่นอ่ะก็ยังรู้สึกว่าฉันก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เหมือนกันเลยค่ะ
0: แต่อย่างน้อยเบนก็ไม่หยุดทำไงในระหว่างที่แบบไม่มั่นใจในระหว่างที่กลัวก็ยังทำมันต่อไปเรื่อยๆเนา
1: ะ
0: ดังนั้นสุดท้ายเดี๋ยวฝากเพลง Touch แล้วก็ฝากอัลบั้มแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆให้แฟนๆได้ติดตามในช่วงครึ่งปีหลังนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะหนูเพิ่งออกซิงเกิลใหม่นะคะกับเพลง Touch ค่ะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของ No Filter นะคะก็สามารถรับชม MV ได้แล้วทางช่อง YouTube ของ Queen Label ค่ะแล้วก็เพลงทั้งหมดนะคะกับ MV ตัวที่2นะคะจะออนในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันติดตามด้วยนะคะแล้วก็พาร์ทในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีเรื่องให้ต้องเจอกันอีกเยอะแยะแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ
0: ค่ะอุ๊ยเพลงอะไรนะที่เบนไปร้องในรายการพี่แนนเห็นมีคนแคปไปลงใน X แล้วเขาบอกว่าหูขนาดแบบร้องอะไรนะไมค์ตู้คาราโอเกะยังร้องได้ดีขนาดเพลงอะไรนะ
1: เพลงดวงใจของพี่ปรางทิพย์คือก็บอกว่าเพลงนั้นน่ะร้องยากมากๆเลยอ่ะแล้วคือหนูอ่ะสุ่มได้เจอวันนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าแย่แล้วทำยังไงดีฉันแบบไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนในชีวิต
0: ไม่เคยร้องเลยหรอ
1: คือแบบมันเคยฟังพี่แต่ว่าเราไม่เคยจ้ำจี้จ้ำชัยกับการแบบ
0: ไม่เคย
1: ฝึกมันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยแต่ว่าก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะ
0: โอ้ยเขาชื่นชมนะ
1: ขอบคุณ
0: ไปหาดูได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีหนึ่งท่อนจากเพลง Touch ไม่ต้องหาดูฟังสดๆเลย
1: ที่
0: น
1: ี่
0: มาค่ะ Touch จากเบนเข้าขวัญค่ะ
1: โอเคค่ะ3 2 1ตรงนั้นก็หาเธอ touch ตรงนี้ก็หาเธอ touch ไม่ต้องคีย์อัพแล้วนะให้ฉันจับเองจับตรงนั้นแล้วก็แตะตรงนี้ touch touch touch touch ปัจจัยเธอใส่อยากเห็นชัดๆให้ฉันได้ touch ดู
0: เย้ขอบคุณเบนซ์นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ลาไปด้วยงานนี้เลย touch จากเบนซ์เข้าขวัญค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popa popa corn, eh? Popcorn, popa popa corn, eh?

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
2: วสานไหมวัยกลางคน
3: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
2: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
4: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DBบายสี
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หอยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยหากผลสอบทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วเสร็จพร้อมส่งต่อให้ปปช.สืบสวนเพิ่มเติมและปปส.ยืนยันไรเดอร์ที่แสดงตัวเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนส่งเฮโรอีนสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกำลังร่วมกันสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่จากนั้นจะส่งผลสอบไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนจะมาแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรและใครบ้างที่อยู่ในขบวนการขณะที่ฝั่งของตำรวจนั้นจะมีการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาส่วนปปช.ก็จะมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมด้วยโดยวางกรอบระยะเวลาเอาไว้ที่ 3-6 เดือนนอกจากนี้นายอังสิตยังกล่าวถึงการแจ้งความดำเนินคดีกรณีที่มีการพาดพิงถึงภรรยาว่าได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายทุกประการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดและยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รัฐบาลขอประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นขอให้มั่นใจข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดศูนย์บริการประชาชนสปน.เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นว่าขณะนี้ศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีประชาชนและผู้เสียหายทยอยแจ้งเบาะแสเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่มากนักเนื่องจากคาดว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่อาจจะกำลังดูสถานการณ์และการประกาศรายงานตัวที่จะมีขึ้น1กรกฎาคมนี้จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับความเสียหายทยอยส่งข้อมูลเข้ามาได้ทันทีซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการประมวลและรวบรวมตัวเลขทั้งหมดซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าข้อมูลและเบาะแสทุกอย่างที่ส่งเข้ามาจะถูกปิดเป็นความลับขั้นสูงสุดตามมาตรฐานขั้นตอนการทำงานสิ่งที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะจะมีเพียงแค่ตัวเลขสถิติจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเท่านั้นจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดพฤติการหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ร้องโดยเด็ดขาดเบื้องต้นทางสปน.ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงและดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ยืนยันว่าไรเดอร์ที่เข้าพบตำรวจและปปส.ในวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ผู้ขนส่งพัสดุเฮโรอีนให้แอร์โฮสเตสหญิงไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลอย่างละเอียดพบว่าเป็นการส่งคนละวันคนละพัสดุและใช้ยานพาหนะต่างกันโดยไรเดอร์ตัวจริงที่นำกล่องต้องสงสัยไปส่งเมื่อวันที่22มิถุนายนขณะที่ผู้เข้าให้ปากคำเป็นพนักงานส่งพัสดุของอีกบริษัทส่งของในวันที่23มิถุนายนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวไรเดอร์ที่รับงานส่งพัสดุเฮโรอีนพร้อมประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางย้ำว่าหากพบมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่หากเป็นเพียงผู้รับจ้างส่งของโดยสุจริตและมีหลักฐานการรับงานชัดเจนก็จะไม่ได้รับความผิดอีกทั้งยังเดินหน้าขยายผลผู้ใช้เพจ Facebook Rose ซึ่งเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดแม้บัญชีจะถูกปิดไปแล้วแต่ยังพบร่องรอยข้อมูลดิจิทัลที่ใช้สืบสวนต่อได้
5: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสม
12: อ Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังจะสงสัยว่าพวกพี่ก็เจอทุกวันทำไมพี่ต้องสวัสดีกันทุกวันพี่กวงเราอธิบายคำนี้ว่ายังไงดี
2: มันเป็น
1: มารยาทหรอไม่ใช่
2: มันเป็นคำทักทาย
1: เหมือนที่ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็อาจจะคุณแม่นิ่ง
2: Hi
1: อย่างนั้นป่ะ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเวลาเราเจอฝรั่งในลิฟต์ที่บ้านบางทีแล้วก็จะกู๊ดไนท์ไปบ้างกู๊ดอะไรก็กู๊ดอะไรไปเรื่อยๆอ่ะคืออย่างน้อยมันจะมีรูปประโยคของการทักทายในขณะที่เราเป็นสยามเมืองยิ้มแต่เราไม่ค่อยคุยกับใครนะเพราะไม่รู้จัก
2: ใช่ๆ
1: ถูกไหมแต่บางทีฝรั่งก็ทักไปเรื่อยๆอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทักอะไรเขาจะมาคุยกับเราก็ไม่นะ
2: ใช่
1: ๆมันก็คือเป็นมารยาทพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเออเขามองเห็นนะไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ใช่สัมภเวสีเขาเห็นเรามีเงา
2: ใช่
1: เรามีแววตาเราจับต้องได้แต่เราไปจับไข่โม้ซั่วไม่ได้นะคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะรู้สึกเฟรนลี่รู้สึกดีแค่ไหนถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: มากสุดเราก็ให้กันได้แค่นี้ป่ะ
2: ใช่ๆ
1: สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้สบายดีเปล่าเจอทุกวันเราก็ต้องพูดกันคุณผู้ฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรหรอกจนวันที่เราไม่ได้พูดถ้าคนคนนั้นหายไปหรือมันเกิดอะไรขึ้นไหมพี่วง
2: ใช่ใช
1: ่พอเราไม่ได้พูดเราจะรู้สึกอะเออมันหายไปไหนวะใช่ไหมบางทีความทรงจำดีๆมันสร้างได้เหมือนเรื่องไม่มีอะไรอะค่ะคุณผู้ฟังแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะ
2: ถูกครับ
1: นะคะก็พูดคุยกันทุกวันกับคุณผู้ฟังแบบนี้บ่ายสามโมงกับอีก34 นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ในชั่วโมงนี้บ่ายสามโมงปิดท้ายเพลย์ลิสต์ของเรากับเธอทั้งนั้นนะคะก่อนหน้านั้นเราเริ่มวันที่ดาวตกต่อกันที่ฟรีแฮนด์กับเมื่อถูกค้นพบนะคะฉันจะเป็นความรักเสมอนะคะอันตรายไม่ถึงชีวิตรักที่เป็นของจริงและปิดท้ายที่เพลงเมื่อสักครู่ที่บอกคือเธอทั้งนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าฟังกันสบายๆวันนี้ขยับมีจังหวะกันแล้วเนาะ
2: ถูกครับ
1: เพราะว่ามันเข้าครึ่งปีหลังค่ะคุณผู้ฟังครึ่งปีหลังยินดีต้อนรับสู่6เดือนของปี2569เรียกว่า6เดือนหลังก็แล้วกันวันนี้วันแรกถามว่าแคร์อะไรกันถูกหวยไหมสิ่งที่จะถามคือถูกหวยไห
2: ม
1: ถูกป่ะถามว่าวันที่หนึ่งเราจะทักกันคำว่าอะไรเงินเดือนออกยังคะไม่ถูกหวยไหมดีกว่าถูกป่ะล่ะแหมมันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคุณจะถูก N3 หรือคุณจะถูกอะไรส่งข่าวมาบอกมาได้นะคะแต่อ้อมว่าส่วนใหญ่คนที่เงียบหายไปคือถูกกิน
2: ใช
1: ่พูดถึงถูกหวยวันก่อนไปวัดที่เชียงใหม
2: ่
1: คุณผู้ฟังเวลาเราไปวัดอะชอบมีเข้ามาชาร์จ
2: เอามาขาย
1: เออคุณฟังผู้มีความรู้ทางการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยบอกอ้อมซิว่าปึกนึงอ่ะมันกี่คู
2: ่โอ้โหไม่มีความรู้เลย
1: คุณผู้ฟังที่มีความรู้อ่ะบอกอ้อมดีว่าปึกนึงกี่คู
2: ่
1: อ้อมเคยเจอ5คู
2: ่
1: อ้อมรวมไป 2,000 จะบ้าเหรอคู่นึงมันคือ200อ่ะถ้ากับคู่ละ200ใช่ป่ะก็ตกใบละ100บาทถูกป่ะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วราคาที่มันควรจะเป็นคือ80ซึ่งเราเข้าใจว่าปัญหาเขาบอกว่า80บางคนน่ะไม่เคยได้คนที่เอามาขายเราอ่ะ
2: เขาก็รับใหม่
1: เขารับมาเขา80แล้วเขาคงไม่มาขายเรา80เพราะฉะนั้นมันผิดที่ต้นทางถูกป่ะเขามาขายเราใบละ100ก็เท่ากับคู่ละ200อย่างนั้นป่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ป่ะ
2: น่าจะใช่นะ
1: คู่ละ200 5คู่มันก็ 1,000 แล้วทำไมเราโดนขาย 2,000 วะคุณฟังมันมีกี่คู่อ้อมงงไปหมดแล้วเน
2: ี่
1: ยอ้อมโดนขาย 2,000 อ่ะใช่ป่ะหรือ 1,000 กว่าบาทอ่ะคือวัดที่อยุธยาโดนไปดอกนึงใจก็พร้อมช่วยเข้าวัดอ่ะเนาะสบายๆไม่หยอดตู้วัดก็ได้ไอ้ช่วยคนโดนไปนั่นน่ะเหยียบๆกับ2,000
2: ทำไมคุณไม่บอกเอาคู่เดียว
1: เขายัดมาทั้งปึกเขาบอกเอาไปเป็นชุดเขาแพ็คมาเป็นชุดไม่มีใบ
2: เราปฏิเสธได
1: ้กลัวคิดว่าคนอย่างเราถึงเวลา เราสู้คนมั้ย ล่าสุด
2: เสร็จได
1: ้ล่าสุดไปวัดที่เชียงใหม่ไม่เอ่ยว่าวัดไหนเดินเข้ามาแฟบเลยเรากำลังซื้อดอกไม้เสร็จนะกำลังจะเข้าไปไหว้พระเอานะมาเอานี่เลยพี่ให้เอาไปเลย60ล้านพี่ให้แปลว่าอะไรวะ
2: ใครเท่ากับ
1: คือคำว่าให้อ่ะคือยังไงวะก็เลยจะนึกออกป่ะให้เอาไปเลย60ล้านใจก็อยากจะบอกพี่เก็บไว้เองก็ได้ไม่รีบคือ60ล้านก็อยากได้แต่ถ้าพี่เหนื่อยพี่เอาไปใช้ก่
2: อ
1: นเสร็จก็เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะไม่ได้อยากซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่ทางอ่ะนึกออกป่ะมันคนไม่ใช่ทางแล้วเราก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่จบพี่ให้เดี๋ยวออกมาพี่ค่ะขอไปไหว้พักก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ป่ะก็เลยถามไปเล่น
2: ๆครับ
1: เท่าไหร่เหร
2: อ
1: จะให้อ้อมเนี่ยเท่าไหร่ 2,800 อ้อมเลยอยากรู้ไงคุณผู้ฟังว่าสิ่งเนี้ยเขาแพ็คมาเนี่ยมันกี่คู่อ่ะที่คำว่าชุดอ่ะคำว่าชุดเนี่ยญาติชายบอกเอ้ย เนี่ยยอดชัยบอกพี่ดิว่าชุดเนี่ยหรือบูมหน้าบีหรือคุณใครก็ได้ที่เชี่ยวชาญอะคำว่าชุดแต่มันกี่คู่ถูกป่ะคำว่าคู่คือ2ใบป่ะพี่กวง
2: นั่นน่ะสิ
1: 2คู่คือ2ใบคู่คือใบบนกับใบล่
2: าง
1: เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชุดแต่มันกี่คู่พอพอดีจริงคำว่า 2,800 เว้ยใจหายวาบฉันจะเอา60ล้านฉันต้องแลกด้วย 2,800 ความไม่ถูกต้องก็นั่นก็เรื่องนึงแต่เห็นใจก็เรื่องนึงแต่ 2,800 ราคาช็อกก่อนก็เลยโอ้ไม่ไหวอ่ะเนาะ 2,800 งั้นเหลือ 2,200 สักพักโอ้ก็ยังแรงอยู
2: ่
1: งั้นเอา 2,000 แล้วกัน
2: ทำไมจะลดได้ขนาดเนี้ย
1: รูมมันกว้างมาก
2: มันกว้างมาก
1: กว้างมากแล้วก็เดี๋ยวขอไปไหว้พระก่อนนะคะขอไปไหว้พระเสร็จก็ออกไปทำธุระไม่บอกเดี๋ยวพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวรู้ว่าวัดไหนปรากฏอมทำธุระอยู่เนาะเขาก็เดินเข้าไปแบบทักทายแล้วไปชาร์จเข้ากับรุ่นน้องอมเนี่ยหนึ่งคนนะแล้วปรากฏว่าทางนั้นก็มันมีวิธีปฏิเสธที่เราทำไม่ได้อะพี่บอกบางทีเราเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าหน้าใหญ่นะแต่ไม่รู้จะไปทางไหน
2: อ
1: ะไม่ออกป่ะตอบตรงๆเลยพี่เขาเป็นคนไม่ซื้ออะไรพวกนี้ค่ะออกก็เลยบอกเข้าใจได้จบแต่ถ้าเราบอกตอนแรกเราก็บอกกับเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะเขาอยากให้เรา60ล้านอะแต่ประเด็นคืออ้อมอยากรู้ค่ะคุณผู้ฟังผู้รู้ทุกเรื่องของอ้อมว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันกี่ใบถูกไหมพี่กวง
2: ครับ
1: พี่กวงมีความรู้ไหม
2: ไม่มีผมไม่ซื้อเหมือนกัน
1: เออนั่นนะถามกันเองไม่รู้เรื่อง
3: สวัสดีวันพุธเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วถ้ามีงานที่ค้างอยู่ค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดใช้ชีวิตให้เอนจอยนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นน็อตออโต้แล้ว
3: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของน็อตใช่หรือไม่
4: ใช่ครับ
0: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
4: เอาความจริงไหมครับ
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ถามน็อตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
4: ใช่ครับ
3: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
4: ใช่จริงครับผม
0: ทั้งตัวและหัวใจ
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดมหาดไทย 1-2 วันนี้และมีรายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
15: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: วรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบขอเวลาทำงานเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนระบุแย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้เชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะมีการสรุปข้อมูลเพื่อที่จะรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ลงไปดูคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นหน่วยงานอื่นๆจะได้นำไปดำเนินการก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อพร้อมย้ำว่าสรุปข้อเท็จจริงจะมีออกมาใน 1-2 วันนี้แน่นอนส่วนกรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะได้โฟกัสไปเฉพาะในส่วนของกระทรวงแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากและหลายคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับได้แล้วแต่วันนี้เงียบยังหาคนผิดไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเพราะเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ ให้ทีมงานตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนส่วนสามารถเปิดเผยเบื้องต้นได้หรือไม่เรื่องนี้นายวรสิทธิ์ระบุว่าต้นต่อคงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของทีมสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนจะดีกว่าซึ่งข้อมูลกระจัดกระจายมากหากเปิดเผยอาจจะเป็นการชี้ช่องให้ผู้กระทำผิดได้ไหวตัวส่วนกระบวนการตรวจสอบจากนี้รวมไปถึงคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมานายวรสิทธิ์ระบุว่าเรื่องคลิปเป็นประเด็นหลังและเชื่อว่าขณะนี้ตำรวจและปปช.ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงไม่ได้ออกมาตอนนี้แต่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกันโดยมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข751495รางวัลเลขหน้า3ตัว001980รางวัลเลขท้าย3ตัว304531และรางวัลเลขท้าย2ตัว62
1: เกิดเป็นคนไทยควรมีน้ำใจให้แก่กันเพิ่มความรักความผูกพันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองไทยให้สวยงามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
21: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
22: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
23: Inspiration
21: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
24: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
25: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อังคารกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ตกใจนะเนี่ยปกติต้องเปิดไมค์จิงเกิลต้องหยุดแล้วพูดปรากฏไหลขึ้นมาอังคารคุมโปงเนี่ยชอบไหลตอนผีๆเนี่ยกวงว่าปะของแบบนี้กับคุณผู้ฟังบางทีมันก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เราไม่ได้ทำแล้วเราบกพร่องแล้วเราโทษใครคะโทษสิ่งที่เรามองไม่เห็นเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีใครรับรู้ไงถูกไหมถ้าคุณชอบอังคารคุมโปงติดตามทุกวันอังคารค่ะ20:00 to 04:00กับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวเมื่อคืนก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วจาก The Ghost Radio ที่มา X กับเรานะคะสัปดาห์หน้าเจอกับคุณมิ้นหัตถามาเจอกันจ้ะ
2: อังคารกลุ่มโป่ง X
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวว
1: ันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะถึงความในใจที่หลากหลายค่ะเพราะวันนี้วันที่1นะคะแน่นอนพี่กวงว่าความหลากหลายของเราคืออะไร
4: ลอตเตอรี่ครับ
1: ได้ไหมถูกบ้างผิดบ้างไม่ใช่แต่ลอตเตอรี่ด้วยซึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุยกับคุณผู้ฟังกับตะกวงไว้ตอนชั่วโมงที่แล้วว่าอ้อมไปวัดแล้วมีแม่ค้าบอกว่าเนี่ยอ้อมจะได้60 ล้านก็เลยถามว่าคุณผู้ฟัง60 ล้านเนี่ยมันจะต้องกี่ใบกี่คู่คุณผู้ฟังก็จะบอกว่ามันมีตั้งแต่เท่านี้อ้อมก็เลยใช้วิธีคิดใหม่แบบถอยหลังการที่เราจะถูก60 ล้านโดยหลักการแล้วถ้าถูก1ใบไม่ใช่1คู่แค่ใบเดียวเราจะได้สูงสุดที่รางวัล6 ล้านบาทถูกไหมพี่กวง
4: ครับผม
1: ถ้า60ล้านมันก็คือ10ใบไงถ้าจะมองเป็นคู่ก็คือ5คู่เท่านั้นถูกป่ะ
4: ครับ
1: 10ใบอ้อมโดนขายมา 2,800 อ่ะ10ใบขายอ้อม 2,800 หรือ5คู่คือ 2,800

0: คือแต่เราเข้าใจนะ80บาทไม่มีจริงอันนี้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าจริงแต่ถ้าสักใบละ100
1: อืมก็ยังเข้าใจได้
0: 10ใบยังพันนึงยังพอเข้าใจไหวอ่ะเขาบอกสัก 2,800 สงสารเงินในกระเป๋าตัวเองก่อนซึ่งคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะน่าเอ็นดูมากนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าแม่เฉียดไปนิดเดียวนะเสียดาย MRT เฉียดอย่างละแต้มชีวิต MRT ย่อมาจากใต้ดินแหละ
1: รถไฟฟ้าใต้ดินเหรอครับ
0: รถใต้ดินในขณะที่บางคนก็ถูกส่งมาว่าอะไรโต๊ดวิ่งบนอากาศก็ไม่ได้เนาะโต๊ด3ตัวบนเออซื้อ945ตอนนี้ฟังอมจงรวยได้แบบไม่ปวดใจแล้วได้เท่าไหร่อ่ะเราคุ้มที่เคยเสียไปหรือยังใช่ป่ะบางทีได้ใจเย็นๆก่อนนะสะสมแต้มไปเท่าไหร่ที่เสียไว้ในขณะที่ N3 อีกแล้วกับพี่อ้อม N3 นี่ถูกกฎหมายนะคะ
1: ถูกกฎหมายครับ
0: แต่จำนวนเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับคนอื่นที่ซื้อเยอะหรือน้อยจำนวนมันจะหารไปเท่าไหร่นะคะสลับหลักนู่นนี่หนูกดสลับหลักด้วยหนูถูก480โดนหักอีก2บาทตกลงเหลือเท่าไหร่เราแต่แปลว่าได้ไงอีจุกอีจิก 2-300 นี่กินข้าวได้นะบางทีกินได้2มื
1: ้
0: อยิ่งถ้าใช้60 40ช่วยด้วยโอ้โหมันก็มีดีใจกับคุณผู้ฟังนะคะส่วนการลงทุนของใครที่ไม่เป็นไปตามนั้นทำใจเอาไว้ก่อนถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกอาหารแมวค่ะคุณฟัง ถูกไหมในเมื่อเราไม่ไหวจะไปซื้ออาหารคนตอนนี้เราซื้ออาหารแมวก่อนเราอดได้แต่แมวของเราต้องไม่อดเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินเนื้อ Real Miss Freeze Dry แบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นสำหรับอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry นะคะจากเนื้อสัตว์แท้ค่ะจุดเด่นของเขาคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะไซส์เนี่ยก็จะพอๆกับเม็ดอาหารเลยถามว่าเป็นยังไงมันจะช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dry นะคะคุณฟังและยังกิน Freeze Dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยค่ะมันเลยเป็นการทำให้น้องแมวเนี่ยยังคงได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเข้าผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาคุณพ่อคุณแม่แมวทั้งหลายในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองซึ่งถ้าบ้านไหนอยากจะลองนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลว่าเอ๊ะละแมวที่บ้านจะชอบไหมนะท่านก็จะโอเคหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะคะคุณสามารถไปหาซื้อได้เลยร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และ TikTok Shop ค่ะอาหารแมวกินโนะ Real Miss Fish Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการอยู่นิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Miss Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงค่ะ
2: สวัสดีวันพุธเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าลืมหายใจลึกๆและให้ร่างกายได้พักบ้างสุขภาพที่ดีคือพลังสำคัญของทุกวันนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ติดตามได้ทุกวันจันทร์นะคะกับใต้โต๊ะทำงานกับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรคนไหนเราจะมาเทินไปด้วยกันทุกคืนวันจันทร์นะคะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มส่วนใครที่ชอบแบบดูผ่านเป็นละครเป็นซีรีส์ซิทคอมใต้โต๊ะทำงานมาที่ EP 3กันแล้วนะคะติดตามกันได้กับคุณผู้ฟังขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: เพลงใหม่ๆยังคงมีมาเรื่อยๆคุณผู้ฟัง New Release นะคะสำหรับชั่วโมงนี้พี่บอยกสิยพงศ์กับเจ้านายค่ะเขาทำงานด้วยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามฟังกันได้กับฝากส่งด้วยนะพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
6: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่เองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
4: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นายกเดือดสั่งข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด AOT วันที่3กรกฎาคมนี้หลังแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียชี้กระทบภาพลักษณ์ประเทศส่วนไรเดอร์ให้ปากคำปปส.แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวขณะที่หลังสอบปากคำเลขาธิการปปส.ยืนยันไรเดอร์ที่ให้ข้อมูลวันนี้ไม่ใช่ผู้ส่งเฮโรอีนหลังตรวจสอบพบส่งคนละวันคนละพัสดุแต่งกายต่างกันเร่งติดตามตัวปลัดมหาไทยเผยหากผลสอบทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสด็จน้ำสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมส่งต่อให้ปปช.สืบสวนเพิ่มก่อนแถลงให้สาธารณชนทราบด้านมท.4ยืนยันเรื่องไม่เงียบขอเวลาทำงานเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนอภิปรายงบปี70วันสุดท้ายเข้มข้นจบ3ทุ่มคืนนี้ส.ส.รัฐบาลบางส่วนขอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เกิดความสมดุลกว่านี้ขณะที่ส.ส.ซีกฝ่ายค้านพรรคประชาชนไม่เห็นชอบวาระ1ร่างพรบ.งบ70ชี้ไม่สมเหตุสมผลหวังรัฐมนตรีดีอีแจงโครงการ AI เพิ่มปมระบบคลาว 5,000 ล้านบาทกระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสินค้าสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยออกจากช่องแคบฮอร์มุซปลอดภัยแล้ว10ลำยังเหลืออีก1ลำอยู่ระหว่างรอรับสินค้าอธิบดี DSI เผยภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส่งหนังสือเลื่อนให้การคดี Forex ไปเป็น6กรกฎาคมบอกอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานให้ครบส่วนฟิล์มรัฐภูมิยังไม่ประสานเข้าชี้แจงพนักงานสอบสวนเร่งขยายผลก่อนพิจารณาออกหมายเรียกพยานคุก13ปีผู้จัดการและ3พนักงานธนาคารดังพัทยาสมคบแก๊งจีนเปิดบัญชีม้าสูญเงินกว่า100ล้านบาทไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทเติมเงินรอบใหม่ใช้ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันนี้ด้านกระทรวงการคลังสรุปยอดใช้จ่ายเดือนแรกมิถุนายนสูงกว่า 4.3 หมื่นล้านบาทส่วนผู้ใช้บริการรถไฟรัฐบาลเชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจ่ายค่าตั๋วรัฐอุดหนุน 60% ของราคาตั๋วเริ่มวันนี้พพ.ส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องตั้งแต่คืนวานน้ำท่วมเขตเมืองขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังหลังฝนตกสะสมตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ระวังมวลน้ำจากภูเขาครามไหลลงมายังพื้นที่ชุมชนเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2,000 คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข751495รางวัลเลขหน้า3ตัว001980รางวัลเลขท้าย3ตัว304531และรางวัลเลขท้าย2ตัว62
4: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
8: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
9: Espiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะก็เรียกได้ว่าจัดเพลงไปด้วยกันกับคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่นุนิวนะคะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก20นาทีเมื่อกี้นี้ย้อนไปสัก30นาทีเรากำลังเริงร่าและสบายใจกันอยู่เลยว่าหูวันนี้สบายจังเลยอ่ะแดดพอมีไม่มีฝนแน่เลยผ่านไปสักคิดยังไม่ทันเสร็จดีเลยคุณผู้ฟังสั่งข้าวเถอะถ้าไม่ได้รีบอะไรก็กินข้าวที่ออฟฟิศไปแต่ถ้าคิดว่าไปถึงละทันก่อนไปตอนนี้เลยนะดำพลัดขนาดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีรายงานการจราจรของคุณมาสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องได้ได้ว่าเราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในช่วงเวลาแบบเนี้ยทุกๆวันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาวันนี้ก็จะหมกมุ่นกันเรื่องถูกหวยบ้างไม่ถูกหวยบ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะในขณะที่ทางฝั่งเราก็บางคนก็หมกมุ่นกับการดูซีรีส์ซึ่งซีรีส์ล่าสุดหลายๆคนก็อาจจะดูตรงกันถ้าของเกาหลีก็อาจจะไปดูอะไรนะTeach me a lesson ป่ะในขณะที่ฝั่งไทยก็ดูทนายจิตรีกันแล้วพอเราดูทนายจิตรีเราก็จะเห็นหลากหลายมิติของสังคมนะคะมันก็พุ่งไปที่เรื่องของการคอร์รัปชันหรือป่ะเรื่องของระบบเรื่องของอะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยอ้อมไปเห็นอันนึงที่เขาแชร์ใน Twitter นี่หวังใจว่าเลยนะหวังใจว่ามันจะไม่ใช่หนังสือเรื่องจริงคร่าวๆคือเขาประกาศแจ้งเตือนการให้เช่าหรือให้เรือประมงเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เขาขอความร่วมมือเจ้าของเรือประมงผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือบลาบลาบลาในทุกจังหวัดชายทะเลโปรดระมัดระวังการให้เช่าเรือประมงแพปลาท่าเทียบเรือถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งอาจมีการนำเสนอเรื่องราวที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาชีพประมงและการประมงของประเทศไทยเนื่องจากอาจมีการนำเสนอบทที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงการหลบหนีไปทำงานแพปลาท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงของไทยเรื่องนี้มีความอ่อนไหวต่อภาพลักษณ์อาชีพชาวประมงกิจการต่อเนื่องประมงและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในใจนี่คาดหวังว่านี่จะเป็นเฟกนิวเพราะออมจะไม่เชื่อเลยนะคะว่าถ้ามีคนชี้ช่องให้เห็นว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่ะองค์กรเราจะมาปกปิดไม่จริงนี่คาดหวังว่านี่จะเป็นเฟคนิวเอาจริงนะเพราะว่ามันจะไม่น่าเชื่อถ้ามีคนบอกขนาดนี้แล้วว่าเออมันมีปัญหาว่าแรงงานที่บนนั้นมันเป็นแบบนี้นะความเป็นอยู่มันแย่แบบนี้เรารู้เนี่ยอ้อมเชื่อว่าคนจริงจะต้องไปตรวจสอบและช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือหนังสือนี่แอบอ้างหรือเปล่าก่อนโ
2: อ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: และตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีคนชวนให้แชร์ว่าเคยมีความประทับใจอะไรกับพุทโธพุทโธช่วง EP ไหนกันบ้างมีความหลากหลายจริงๆนะคะจะปลื้มหรือจะติดนะใช่ป่ะอันจะมีที่แบบโทรมาเล่าดีๆในเรื่องชื่อปลื้มอ่ะคุยไปคุยมาเปิดพูดชื่อตัวเองหรือหนูอายุ14กำลังจะพูดทุกอย่างอ้าวแม่ตามไปนอนว่ะอ้าวแล้วหนูจะพูดเรื่องอะไรไม่ทันไม่มีใครรู้นะคะแม่ตามหนูไปนอนก่อนติดตามก็ได้กับพุทธช็อกพุทโธคืนนี้เจอกัน 3:00 ถึง 5:00ฟูลทีมกับพวกเขานะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วผ่านมาครึ่งทางเก่งมากๆที่เหลือก็ค่อยๆไปต่อแล้วทำให้เต็มที่นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: รวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: Bobacorn, Bobacorn, eh? Bobacorn, Bobacorn, eh?

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะซึ่งคุณผู้ฟังหลายคนก็ดักทางโดยการมาส่งอ้อมกลับบ้านก่อนโดยที่บอกว่าไปทานอาหารก่อนนะครับร้านนั้นร้านนี้ก็ว่ากันไปขอให้คุณเอนจอยกับมื้ออาหารของคุณค่ะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทานมื้อเย็นให้น้อยหรือไม่ทานเลยเอาที่ตัวเองไหวนะคะคุณผู้ฟังเพราะบางครั้งการตั้งใจที่ดีแต่ไม่สอดคล้องกับร่างกายบางทีมันก็อาจจะส่งผลได้เช่นเราจะไม่กินเย็นนี้เราจะไม่กินสามทุ่มทำไงดีวะหิวแล้วก็อยู่เงี้ยแล้วกินตอนไหนสี่ทุ่มขอให้ทุกคนโชคดีตัดสินใจให้ดีๆแต่บนพื้นฐานไม่เครียดจนเกินไปนะคะคุณผู้ฟังทำทุกอย่างแต่พอประมาณค่ะและขอให้คุณขับรถกลับบ้านหรือเดินทางกลับบ้านโดยเส้นทางไหนก็แล้วแต่โดยปลอดภัยไม่เจอคนใจร้ายและขาดสติพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมสวัสดีนะคะ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 13

0: อนรับเข้าสู่ชาร์ตของเราสัปดาห์แรกนะครับสำหรับเพลงนี้ครับหนังทุนต่ำจากพี่ส้มมารีนะครับเข้าชาร์ตของเราสัปดาห์แรกอยู่อันดับที่13เลยใน EFM Playlist of the Week ของเรา
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับสวัสดีตอนเย็นนะครับ6โมงเย็นกับอีก7นาที DJ Cable ครับวันนี้อยู่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงเย็นแทนพี่ดาว1วันนะครับตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มเลยนะครับมองไปนอกหน้าต่างตอนนี้น่าจะใกล้เต็มทีแล้วคุณผู้ฟังกำลังพูดถึงเรื่องฝนนะครับน่าจะใกล้ตกกันแล้วใครที่วางแผนจะออกจากออฟฟิศตอนนี้รีบออกนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่รู้สึกว่าชิลๆฝนตกไม่ได้กระทบอะไรมากอาจจะต้องนั่งชิลอยู่ในออฟฟิศก่อนสักนิดนึงนะครับแต่ว่า1เรื่องคุยกันตอนเย็นนี้วันที่1แบบนี้คุณผู้ฟังครับพอช่วงเย็นไปแล้วเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราจะคุยกันนะครับถูกหวยหรือเปล่าคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีหลายคนพูดถึงเรื่องราวของตัวเลขกันนะครับอารมณ์ของคุณหลังจาก 4:00 นเป็นยังไงบ้างไม่ต้องบอกผมว่าถูกหรือไม่ถูกลองส่งมาเป็นเพลงเดี๋ยวผมลองเดาดู

ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับดูจากชื่อเพลงที่ส่งมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งไม่ถึงตายจากวงเคลียร์นะครับแน่นอนว่าวันนี้วันที่1เนาะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเดี๋ยววันที่16เราลุยกันใหม่นะครับแล้วก็ทรมานจากพี่บ้านใหญ่อ่ะแน่นอนพอมันไม่ถูกมันก็ทรมานนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ถูกอ่ะพักโซเชียลสักวันนึงคุณผู้ฟังอย่าไปดูมันเยอะนะครับโซเชียลเหมือนพี่คนนี้ครับส่งข้อความเข้ามานะครับเขาบอกว่าวันนี้หวยก็ไม่ถูกแถมเลิกงานเนี่ยมาเจอรถติดฝนตกหนักอีกแต่ว่าคิดในอีกมุมนึงก็ถือว่าได้ใช้เวลาค่อยๆกลับบ้านไปกับเพลงเพราะๆบรรยากาศแบบนี้ขอเพลงกลิ่นฝนจากเติ้ล First One จัดไปฮะชอบมากเลยคิดดีมากเลย

0: จะให้ตามสั่งเลยนะครับสำหรับเพลงนี้เก่งไม่พอพี่วิกฤตครับแล้วก็ฤดูใหม่นู่นิวรวมไปถึงกลิ่นฝนจากต้นเฟิร์สวันด้วยนะครับใครที่เป็นทาสแมวฟังทางนี้เลยนะครับคุณรู้หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับเพราะปกติเนี่ยน้องแมวครับมักจะดื่มน้ำน้อยนะครับการที่จะทำให้น้องแมวเนี่ยได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อวันในแต่ละวันบางทีมันยากนะครับและถ้าน้องแมวเนี่ยได้ปริมาณน้ำไม่เพียงพออาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆในแมวได้ครับทั้งนี้ครับเจ้าของก็ต้องหาวิธีนะครับจะช่วยการกระตุ้นให้น้องแมวเนี่ยกินน้ำไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นหาน้ำพุแมวหลายบ้านมีนะครับน้ำพุแมวให้น้องแมวเนี่ยมาดื่มน้ำนะครับหรือว่าวางชามน้ำหลายๆที่ในจุดที่บ้านเนี่ยก็ช่วยให้น้องแมวเนี่ยดื่มน้ำได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ครับมีตัวช่วยแนะนำดีๆนะครับถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินต้องนี่เลยครับอาหารแมวเปียกชนิดมีออกไปครับอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์นะครับนอกจากเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วยังหอมอร่อยแล้วก็ถูกใจน้องแมวด้วยครับอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์ครับทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำมีสูตรหลากหลายให้กับความอร่อยที่ไม่ซ้ำนะครับตอบโจทย์ได้กับทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและก็ทุกสายพันธุ์เพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆครับอาหารแมวมีโอดีไลท์นะครับหาซื้อได้ง่ายๆครับหลากหลายช่องทางทั้งร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็เลือกเอาใจแมวเหมือนบิลกิ้นด้วยอาหารเปียกแมวมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cabin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการ

0: ทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้อง

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
4: สวัสดีวันพุธทุกการเดินทางคือการเรียนรู้อย่ากลัวที่จะพาตัวเองออกไปเจออะไรใหม่ๆนะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน1เพลงใหม่เลือกมาแนะนำคุณผู้ฟังช่วงเย็นวันนี้นะครับมาจากพี่บอยกฤษยพงศ์ครับแล้วก็ชวนเจ้านายมาเติมเต็มเพลงนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฝากส่งด้วยนะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

EFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: ออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
7: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
8: ้ Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
12: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: 1ทุ่มกับอีก4นาทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตกันเข้ามาหน่อยการจราจรติดหรือเปล่าหรือว่าฝนตกหรือเปล่านะครับเผื่อจะได้แชร์บอกต่อกันนะครับผม1ทุ่ม4นาทีเมื่อกี้พูดไปแล้วผู้อีกทำไมไม่รู้นะครับชั่วโมงที่2กับ DJ Cable คุณฟังก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับไปเจอ1เรื่องมหัศจรรย์มาสำหรับพี่เสกโลโซคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันเนาะพี่เสกก็ออกจากเรือนจำมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้านับจริงๆวันนี้1กรกฎาคมนะครับนับไปจนถึง31ธันวาคมมันจะเหลือเวลา183วันแต่ได้ข่าวว่าพี่เสกตอนนี้รับงานไปครึ่งปีหลังเกิน200งานแล้ว

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: พรุ่งนี้เตรียมฮอปกันได้เลยนะครับกับจานแล้วก็จริงๆนะครับใน EFM Fandom Live 2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับใครที่คิดแฟนฟิกชันออกอย่าลืมนะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้นะครับผ่านทาง X ของ EFM Station เราแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับจานแล้วก็จริงๆกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

วันนี้วันพุธเนาะชวนดูติวเตอร์ที่รักกันหน่อยนะครับ My Tutor My Love ครับเพราะบางครั้งคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราอาจจะไม่ใช่คนที่เราคิดว่าจะรักก็ได้นะครับร่วมติดตามติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Love นะครับเรื่องราวของซุปตาสาวผู้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสำเร็จมุกดานะครับแต่กลับพบกับบทเรียนสำคัญของหัวใจนะฮะจากติวเตอร์หนุ่มก็คือเอมสันเพชรนั่นเองนะที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอไปตลอดกาลนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันต่อครับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพาเธอไปสู่ความสำเร็จหรือจะกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของความรักนะครับติดตามชมกันได้คืนนี้นะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังกันแบบเต็มอิ่มได้เลยเฉพาะทางแอปวันดีเท่านั้นนะครับตอนนี้1ทุ่มกับอีก20นาทีนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้2เพลงแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวนะครับส่วนใครอยากฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะในช่องทาง Facebook นะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆข่าวสารสำคัญนะคะพอดคาสต์เราก็มีค่ะไปที่ News Call ข่าวค่ำแล้วฟังได้เลยนะคะฟังย้อนหลังก็ได้สะดวกมากค่ะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70เพราะว่าวันนี้อภิปรายวันสุดท้ายนะคะแล้วหลายคนก็บอกว่าข้อมูลเข้มข้นมากจริงๆฝ่ายค้านก็เตรียมมาแบบว่าโอ้โหจุกๆเลยนะคะคนที่ตามก็ต้องพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องเอาไปศึกษาทำความเข้าใจต่ออีกเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของความสมเหตุสมผลกับงบประมาณเพราะล่าสุดฝ่ายค้านก็ออกมาพูดถึงร่างพรบ.งบปี70บอกว่ารายจ่ายโครงการแผนงานแต่ละอย่างที่เขียนขอมาเนี่ยคือมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่ต้องใช้เงินจำนวนมากขนาดนั้นและเป็นเงินภาษีประชาชนนะคะส่วนเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวนี่หลายคนก็ติดตามนะคะเพราะว่าเป็นกระแสร้อนมาช่วงนี้คาบเกี่ยวในช่วงวันหยุดด้วยเนี่ยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมาตรการการตรวจของไทยเวลาเราเดินทางออกนอกประเทศแล้วมีสัมภาระตรวจอะไรบ้างเพราะหลายคนสงสัยว่าเล็ดลอดหลุดไปได้ยังไงหรือเขาไม่ตรวจมันก็เป็นประเด็นที่คนถกเถียงกันนะคะกับคดีแอร์โฮสเตสสาวที่ขนเฮโรอีนไปที่ออสเตรเลียแล้ววันนี้ความคืบหน้าทางคดีก็คือตำรวจ

0: เรียกไรเดอร์เข้ามาให้ปากคำไรเดอร์ก็มานะคะมาแสดงความสนใจก็มาให้ปากคำหลังจากที่สอบปากคำเสร็จปรากฏว่าทางเลขาธิการปปส.บอกว่าไรเดอร์คนนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่คนที่ส่งเฮโรอีนให้เพราะไปไล่ดูไทม์ไลน์ภาพในกล้องวงจรปิดที่แอร์สาวคนนี้บอกว่ามีไรเดอร์มาส่งของไปดูเทียบแล้วอ้าวข้อมูลไม่ตรงกันนะคะเป็นคนละคนกันขณะเดียวกันเรื่องนี้เองนายกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะตามรายงานข่าวบอกนายกไม่พอใจมากสั่งการข้ามประเทศเลยเพราะตอนนี้นายกอยู่ที่ฝรั่งเศสภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสนะก็สั่งข้ามประเทศเลยบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์วันที่3กรกฎาคมนี้เรียกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดมาเรียก AOT มาประชุมชี้แจงสาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากอะไรแล้วจะป้องกันได้ยังไงพอนายกมองว่าเรื่องนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศนะคะแน่นอนเราพูดกันมาหลายปีแล้วว่าเราจะให้ประเทศไทยเป็นเอเวชั่นฮับแต่ว่าพอเจอแบบนี้เนี่ยฮับไม่ไหวนะคะเป็นศูนย์กลางไม่ได้เลยถ้าเกิดภาพลักษณ์เสียแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยาเสพติดนะคะวันนี้นายกก็เลยสั่งการมาแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ประชุมนะคะส่วนใครที่เป็น FCคนละครึ่งก็คงจะถูกใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนละครึ่ง plus แล้วเพราะมันมากกว่าครึ่งแล้วนะคะกับไทยช่วยไทย plus 60 40แต่ที่หลายคนเทเพราะว่าวันนี้ขึ้นเดือนใหม่ค่ะก็ได้ 1,000 บาทเติมเข้ามาในแอปไทยช่วยไทยแล้วนะคะเพราะว่าคนที่ชั้นตั้งแต่เดือนที่แล้วก็บางคนก็หมดตั้งแต่5วันแรกเขาให้ maximum limit วันละ200บางคนใช้เต็มหมดตั้งแต่5วันแรกบางคนก็ไม่ได้ใช้หรือบางคนใช้แต่ใช้ไม่หมดต้องบอกเลยนะคะพอข้ามเดือนเขาตัดเลยก็ไม่มีทบนะคะเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลเติมให้ใหม่รอบนี้ 1,000 บาทใช้ก็ใช้บริหารจัดการให้ดีให้หมดภายใน1เดือนหมดก่อนไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าถึงเดือนแล้วยังไม่หมดเขาตัดทันทีนะคะส่วนใครที่ใช้บริการรถไฟรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เพราะว่าเอาไปจ่ายค่าตั๋วได้เริ่มวันนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: ตอนนี้หลายคนพยายามพูดถึงเรื่องของยาเสพติดที่แอร์โฮสเตสสาวขนไปที่ออสเตรเลียนะคะเราไม่สามารถสรุปได้ณนาทีนี้ว่าเธอจงใจหรือไม่จงใจรู้เห็นเป็นใจไหมว่าของที่เธอหิ้วไปนั้นเป็นยาเสพติดเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ถ้าถามว่าเธอทราบไหมว่าการรับจ้างหิ้วเป็นสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของสายการบินก็คือการบินไทย เธอทราบค่ะเพราะว่าแอร์ทุกคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะมีทั้งให้ความคิดความเห็นบางคนก็โพสต์ก็แชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็มีรายการหลายรายการที่สัมภาษณ์ทั้งบางคนที่เคยเป็นอดีตแอร์โฮสเตสคนที่เป็นแอร์โฮสเตสในปัจจุบันก็จะทราบกันดีว่ากฎของสายการบินแต่ละสายก็จะมีโดยเฉพาะการบินไทยก็จะพูดชัดเจนว่าไม่ให้รับจ้างหิ้วไม่ว่าจะไปซื้อของหิ้วกลับมาเป็นเครื่องสำอางเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นของมีค่าต่างๆแล้วก็มาคิดค่าหิ้วนะคะคือถ้าเปิดเผยจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องผิดกฎระเบียบแล้วนี่เป็นการหิ้วของคนอื่นเหมือนรับจ้างหิ้วไปแล้วก็คิดค่าหิ้วไปเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่แต่ประเด็นคือของที่เธอรับจ้างหิ้วเนี่ยมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในนั้นแทรกเข้าไปแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้เสียหายมากนะคะรวมถึงคนที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยก็ถูกเพ่งเล็งหนักวันนี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากงสุลไทยในออสเตรเลียเนี่ยเข้าไปติดตามเคสนี้แล้วเราก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่นายกเนี่ยไม่พอใจมากนะคะสั่งการข้ามประเทศเลยเพราะตอนนี้ท่านอยู่ฝรั่งเศสก็เรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดกับ AOT วันศุกร์นี้นะคะเพราะบอกว่าเรื่องนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศกรณีของแอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมค่ะข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนซึ่งทางคุณศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการอัปเดตข้อมูลนะคะบอกว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียก็เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งเขาก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเรื่องคดีตอนนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคงต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่คุณศิริศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางสายการบินของเราก็ต้องพยายามกำชับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกแต่นายกสั่งการด่วนค่ะข้ามประเทศมาจากฝรั่งเศสบอกว่าเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมไปถึงทอทอนะคะท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้มีรายงานว่านายกยังไม่พอใจมากเพราะว่ามันเหมือนเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ติดกันซ้อนๆกันแล้วมันกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศที่เราอยากจะผลักดันให้เราเป็น Aviation Hub เป็นศูนย์กลางการบินตั้งเป้าการเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ในปี2571แน่นอนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กระทบแน่นะคะทีนี้ที่บอกว่าเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์เหตุการณ์นึงเราจำได้ก็คือ Air Hostess สาวล่าสุดเคสนี้ที่เธอขนเฮโรอีนแล้วทางการออสเตรเลียเนี่ยตรวจพบแต่อีกเคสนึงไม่ใช่คนไทยนะคะแต่กระทบเพราะว่าเป็นหญิงฝรั่งเศสแต่เดินทางออกจากไทยแล้วไปออสเตรเลียไปทางคือออสเตรเลียทางการขอเข้าไปตรวจสอบแล้วพบสารบิวเทนไดออนซึ่งในภาชนะบอกว่านี่คือครีมอาบน้ำแต่พอตบไปตบมาไม่ใช่ค่ะมันคือสารเสพติดมันคือสารต้องห้ามที่ออสเตรเลียเขาประกาศไว้มันก็เลยเสียภาพลักษณ์ไปหมดกับความน่าเชื่อถือการตรวจตาต่างๆของประเทศไทยการสกรีนต่างๆของเรานี่เป็นที่ questionไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าแบบเอ้ยรอดไปได้ยังไงแต่แบบต่างชาติก็มีการเล่นข่าวนี้แล้วด้วยนะคะส่วนของการขยายผลทางคดีตักที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวบอกว่าไรเดอร์ที่เป็นคนส่งของให้กับแอร์โฮสเตสสาวรายนี้เข้ามาแสดงตัวแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสุดท้ายเนี่ยเลขาปปส.เคลียร์นะคะบอกว่าตรวจสอบแล้วผิดค่ะไม่ใช่คนนี้ไรเดอร์คนนี้ไม่ใช่คนส่งเฮโรอีนผิดตัวนะคะไม่ใช่วันที่ส่งสินค้าข้อมูลต่างๆตรวจแล้วไม่ตรงกันเจ้าที่ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวจริงอยู่แล้วก็แกะรอยด้วยว่าคนที่เป็นคนจ้างส่งที่ชื่อว่าโรสเนี่ยเป็นใครอยู่ไหนแล้วบอกว่าคนที่เคยรับงานส่งของให้เจ้าของแอคเคาท์ที่ชื่อโรสเนี่ยช่วยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะคะพอนี้อาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ายาข้ามชาติได้เลยเลขาธิการของปปส.ค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลออกมาแถลงยืนยันบอกว่าไรเดอร์ที่เข้ามาแสดงตัวที่บอกว่าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่คนที่ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสสาวนะคะหลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดดูข้อมูลการจัดส่งพบว่าเป็นคนละวันค่ะแล้วก็เป็นคนละพัสดุใช้ผ่านะก็ต่างกันคือผิดหมดเลยคนละวันคนละพัสดุรถที่ใช้ก็คนละอันคนละคันไรเดอร์ตัวจริงเนี่ยนำกล่องไปส่งตั้งแต่22มิถุนายนใช้รถยนต์สีเข้มสวมเสื้อฮูดสีดำขณะที่ผู้เข้าให้ปากคำเป็นพนักงานส่งของ ของอีกบริษัทหนึ่งเขาใช้รถจักรยานยนต์แล้วส่งของวันถัดไปคือ23มิถุนายนก็ต่างกันเลยนะคะทางเลขาธิการปปส.บอกว่าเจ้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวไรเดอร์ที่รับงานส่งพัสดุเฮโรอีนพร้อมกับประสานที่ตำรวจนครบาลให้ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางในวันนั้นในวันที่23แล้วบอกว่าถ้าเกิดพบว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับขบวนการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าพบว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างส่งคือไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรรับจ้างส่งเฉยๆแต่ว่ามีหลักฐานการรับงานชัดเจนก็จะไม่ได้รับความผิดนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนอกจากนี้ปปส.ยังเดินหน้าขยายผลผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อโรสซึ่งเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดตอนนี้ถ้าเข้าไปเช็คเนี่ยบัญชีถูกปิดแล้วนะคะแอคเคาท์นี้ปิดแล้วแต่ว่าดิจิตอลนะคะมันก็จะมีร่องรอยข้อมูลต่างๆที่ใช้สืบสวนต่อได้ช่วงบ่ายวันนี้หลังจากที่ปปส.ไทยประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABF ประชุมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP เลขาธิการปปส.ก็แถลงเพิ่มเติมนะคะบอกว่าทั้ง2หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกันซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้แต่เรื่องของการตรวจสอบสัมภาระลูกเรือของสายการบินซึ่งถือเป็นขั้นตอนปกติที่สายการบินต้องมีการสอบถามลูกเรือแต่ละคนว่านำสิ่งของอะไรมาบ้างแล้วก็ให้ชี้แจงก็คือให้สำแดงสิ่งของเมื่อถึงคิวแอร์สาวรายนี้ที่นำกระเป๋ามา12ใบเธอก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจะพบเฮโรอีนและถูกควบคุมตัวไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันนี้ทำให้เจ้าที่ทราบข้อมูลในส่วนของคนส่งพัสดุแล้วก็พบว่ามีตัวละครที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำเป็นเครือข่ายยังบอกด้วยว่ามีคนมารอนัดรับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียรวมไปถึงพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างขนของ 8,800 บาทให้แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะแล้วบอกว่าวันถึง2วันนี้ก็จะมีการโอเปอเรชั่นคือขยายผลในเครือข่ายนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกัน Facebook ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนบอกว่าอย่ารับฝากหรือรับจ้างหิ้วของหรือคนสัมภาระไปต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือแม้แต่เป็นบุคคลใกล้ชิดที่ชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าขนสัมภาระหรือว่าขนพัสดุให้โดยอ้างว่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้เสร็จแล้วก็จะมีค่าตอบแทนให้แบบนี้มันอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายของต้องห้ามสินค้าหนีภาษียาเสพติดพบนี่ถูกจับดำเนินคดีนะคะแล้วผู้ที่ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศนะคะรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% เพราะฉะนั้นอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดขอให้ดูแลสัมภาระของท่านปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะท้ายเบรกนี้ก่อนที่จะเบรกนิดเดียวค่ะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40จำนวน 1,000 บาทเพราะว่ารอบใหม่เติมเงินแล้วนะคะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เลยย้ำนะคะว่าไม่ทบยอดจากเดือนก่อนนะคะวันนี้ไม่ว่าเดือนที่แล้วใครจะเหลือเท่าไหร่วันนี้เข้า 1,000 เท่ากันหมดทั้งประเทศนะคะสำหรับคนที่กดสิทธิ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปรัฐบาลเชิญชวนร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะส่วนใครที่เดินทางด้วยรถไฟก็สามารถใช้กับรถไฟได้แล้วนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ด้วยเดินทางด้วยรถไฟก็สะดวกปลอดภัยประหยัดสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะคะชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่นยกเว้นตั๋วแบบหมู่คณะตั๋วแบบรายเดือนแล้วก็ตั๋วนำเที่ยวก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการก็มี117สถานีทั่วประเทศสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นนะคะซื้อล่วงหน้าไม่ได้ส่วนยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคลังเปิดเผยแล้วนะคะว่าประชาชนใช้จ่ายรวมแล้ว 43,000 ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่กว่า998ล้านบาทแล้วก็ร้านค้าปกติทั่วไป 42,000 ล้านบาทวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็โอนเดือนที่2นะคะ 1,000 บาทใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่6โมงเช้าเหมือนกันแต่สุดที่3ทุ่มของทุกวันย้ำว่าใช้ให้ครบต่อเดือนนะคะเพราะว่าไม่มีการทบไปเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นค่ะ
13: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
14: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะ
15: ถางใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะทางปลัดมหาดไทยบอกว่าขอให้รอผลจากทางคณะกรรมการตรวจสอบเดี๋ยวจะรายงานวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งความคืบหน้ากับการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินการครบ7วันปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอัศเศษสัมพันธราชก็บอกว่าได้รับรายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริงนะคะก่อนที่จะนำข้อสรุปมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทราบถึงผลการตรวจสอบแล้วกระทรวงจะส่งผลไปให้กับทางปปช.ด้วยพร้อมกับบอกว่าฝั่งของตำรวจนั้นจะมีการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาปปช.จะสืบสวนเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะวางกรอบเอาไว้ 3-6 เดือนเพราะว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการทำงานด้วยกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นชุดเดียวกันคำถามคือจะมีแถลงอย่างเป็นทางการไหมปรากฏว่าทางปลัดเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการบอกสาธารณะอยู่แล้วเพราะเรื่องดังกล่าวไม่สามารถที่จะปกปิดได้และยังพูดถึงการแจ้งความดำเนินคดีกรณีที่มีการพาดพิงถึงภรรยาโดยบอกว่าตนยังไม่ได้ติดตามแต่ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายทุกประการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นคนที่ทำผิดก็จะลอยนวลและยืนยันทิ้งท้ายว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยขณะที่ม.ท.4ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของกระบวนการตรวจสอบนะคะบอกว่าเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกวันถึง2วันที่เหลือจะเป็นการสรุปเพื่อสรุปผลรายงานไปยังปลัดแล้วก็บอกว่าตอนนี้หลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เรื่องนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าจริงๆเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายคือมีจำนวนมากก็เลยอยากจะขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยืนยันว่ามีความตั้งใจในการตรวจสอบอยู่แล้วส่วนหลักฐานที่มีอยู่สามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการได้ไหมคุณวรสิทธิ์บอกว่าเราเห็นอยู่แล้วว่ามีใครบ้างค่ะแต่ขอให้รอดูการสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังมีกระบวนการที่อยู่ภายนอกอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้หากพบข้อเท็จจริงว่ามีใครหรือหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องนายกก็มีคำสั่งนะคะว่าต้องจัดการเลยเพราะเรื่องนี้ส่งผลถึงความเชื่อมั่นในระดับประเทศและความมั่นคงค่ะขยับมาที่เรื่องของอภิปรายงบของปี70นะคะวันนี้วันสุดท้ายคาดการณ์ว่าน่าจะจบประมาณสัก3ทุ่มนะคะโดยย้อนไปตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับการประชุมสภาวาระพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ก็เช้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะใช้เวลาอภิปรายรวม2วันแรกมีการใช้เวลาไป26ชั่วโมง33นาทีกรอบเวลาอภิปรายวันสุดท้ายนี้จะเหลืออยู่14ชั่วโมง26นาทีเบื้องต้นที่ประชุมพยายามจะให้เสร็จไม่เกิน3ทุ่มค่ะก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่1เมื่อเริ่มการอภิปรายค่ะนายณัชนนท์ศรีเกาะเกื้อจากพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าการจัดทำงบประมาณประจำปีในแต่ละครั้งไม่ใช่เฉพาะช่วงที่นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอดงบในปีนี้อยู่ที่ 3.7 ล้านล้านบาทตัวเลขที่ต่างจากครั้งก่อนที่ 700,000 กว่าล้านซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของการกู้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าวิกฤตของไทยในหลายด้านสะสมมานานบางเรื่องเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน แต่ยืนยันว่าส่วนตัวเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าบริหารงานจะมีสัญญาณบวกมากขึ้น4ด้านคือการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยยึดหลักวินัยการเงินการคลังที่ต้องให้เกิดความคุ้มค่าการรีดไขมันก็คือการปรับงบใหม่ในส่วนเกินแต่สุดท้ายรัฐบาลต้องหาช่องทางเพิ่มรายได้ใหม่ที่นอกเหนือจากแหล่งรายได้ปัจจุบันที่อาจไม่เพียงพอทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะทำให้เราสามารถเพิ่มเงินคงคลังได้ขณะที่นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์จากพรรคประชาชนชี้แจงนะคะบอกว่างบประมาณในส่วนขององค์กรอิสระซึ่งมีการใช้งบอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทตลอดเวลาที่ผ่านมางบประมาณเหล่านี้ไม่ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อภารกิจหลักของประชาชนเลยเพราะหลายคนยังคงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสต่อการปฏิบัติหน้าที่เมื่อไปดูดัชนีความเชื่อมั่นก็ลดลงเรื่อยๆค่ะแต่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังภายหลังพรรคประชาชนนำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคคุณหมายนะคะแล้วก็มีคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคคุณไอเต็มคุณทิซ่านางสาวพักกมลหนุนนันสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570คุณบริษเนี่ยบอกว่าจากการหารือร่วมกันภายในกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีความเห็นว่าเราไม่สามารถยอมรับร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายปี70ได้เลยแต่เดี๋ยวพรรคจะไปหารือกันต่อภายในนะคะกำหนดทิศทางว่าเราจะลงมติไม่เห็นชอบหรือว่าเราจะงดออกเสียงดีเดี๋ยวเขาต้องไปหารือกันก่อนขณะที่พรรคประชาชนเองยืนยันว่าจะลงมติไม่เห็นชอบค่ะทางด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นว่าแผลเรื้อรังการคลังยังไม่ถูกแก้ไขรัฐบาลเองออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดแต่พอดูเนื้อในของงบประมาณแล้วก็พบว่าปัญหาที่เรื้อรังทำให้งบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลดลงกันทั่วหน้าก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าจะแก้ยังไงพร้อมย้ำว่า3วันวันนี้เรายังไม่ได้คำตอบชี้แจงใดๆจากรัฐมนตรีเลยว่าทำไมถึงเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆแบบนี้ทั้งๆที่มีข้อกังขาเต็มไปหมดและคำถามก็ไม่ได้มาจากส.ส.ฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่เขาแอบตกใจว่าทำไมมีงบประมาณหลายตัวถูกตัดไปบางโครงการถูกเอาออกไปเลยค่ะบางโครงการถูกยกเลิกไปด้วยซ้ำก็ยังเป็นข้อกังขาแล้วไม่มีคำตอบคุณใหม่พูดต่อบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาตอบทั้งที่คุณมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ค่อนข้างมากตนจึงอยากฟังว่าระบบคลาวด์ 5,000 ล้านบาทสมเหตุสมผลคุ้มค่าไหมกับงบประมาณที่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่งบทุกอย่างโครงการอื่นๆเขาถูกตัดถูกยกเลิกไปคุณยังไม่ได้ตอบเลยก็จบทิ้งไว้เท่านี้ค่ะก็ยังไม่ตอบแล้วก็ยังไม่ตอบจริงๆไปหาต่อก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังคงไม่ตอบนะคะขยับมาที่เรื่องของช่องแคบพอมอสกันบ้างตามนิดนึงค่ะเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะใจตุ้มๆต่อมๆเลยทุกครั้งที่เปิดที่ปิดเนี่ยแหละค่ะลุ้นกันอยู่ล่าสุดเหมือนจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเรือสัญชาติไทยแล้วก็เรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเดินทางออกจากช่องแคบพอมอสได้ปลอดภัยนะคะนับเป็น10ลำถ้าจะดูก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งที่เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ออกมาทางกระทรวงการต่างประเทศเขาจะติดตามจนกว่าจะเดินทางออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีการเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างต่อเนื่องและมีค้างอยู่11ลำก็นับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสปลอดภัยหมดนะคะเหลืออีกแค่1ลำของผู้ประกอบการไทยคือเรือหัตถยานารีอยู่ระหว่างการรอรับสินค้าแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อการพัฒนาการเชิงบวกซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประสานติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้กับเรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่ที่ชื่อหัตถยานารีเนี่ยนะคะอีกหนึ่งลำที่ค้างอยู่ที่บอกว่าที่ยังออกไม่ได้เพราะว่ารอรับสินค้าก็เดี๋ยวจะติดตามจนกว่าจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยอัปเดตไว้เท่านี้นะคะก็ดูมันจะมี สัญญาณที่ดีเป็นเชิงบวกนะคะพัฒนาการที่ดีไปดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะช่วงนี้ก็หลายพื้นที่ฝนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเลิกงานฝนชอบตกตกให้พอเปียกเปียกรับสักพักนึงก็หยุดพอหยุดคิดว่าเออฝนหยุดแล้วพอเราเริ่มออกเดินทางจะกลับบ้านฝนตกใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝนนี่ช่วงเย็นที่ผ่านมาต้องเรียกว่าฝนราชการเพราะว่าตกตามเวลาเลิกงานนะคะแต่ว่าในหลายจังหวัดนี้ค่อนข้างจะกระทบหนักภูเก็ตส่วนในเมืองส่วนท่องเที่ยวอ่วมค่ะน้ำท่วมนะคะหลายหน่วยงานก็ออกมาเตือนติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนช่วง 1-3 กรกฎาคมนี้แล้วก็เน้นย้ำพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านพังงาภูเก็ตกระบี่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะคะปภ.วันนี้ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ที่จังหวัดกระบี่นะคะมีมวลน้ำจากภูเขาครามที่ไหลลงมาพื้นที่ชุมชนแล้วมันเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากก็เลยมีการแจ้งเตือนไปก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดช่วงนี้ก็ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะเคลื่อนย้ายรถไปเก็บที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระมัดระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะถ้าเกิดเหตุและอยากจะขอความช่วยเหลือไปที่ไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุได้หรือว่าสายด่วนนิรภัยของปภ.1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งภูเก็ตหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ดึกถึงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ในตัวเมืองภูเก็ตกับป่าตองก็จมบาดาลไปที่เรียบร้อยทางผู้ว่าภูเก็ตคุณโชตินรินทร์ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์บอกว่าติดตามเรื่องของฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองทางจังหวัดเองเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมนี้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทั้งเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมน้ำขังคลื่นลมแรงแล้วก็ดินถล่มด้วยเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามาอย่างหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารัสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย
ลา 11:35 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบรานัวล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นาทีเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอสวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifs
เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเปรียแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 นาทีเสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพนักท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสัมพันธ์ไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ความว่าพนักท่านนายอัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนนำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพร
นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งที่75ซึ่งมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากที่สุดและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินดาวพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซนฮาเลอร์ลินดาวเคาเตสเปตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารบูรณาธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารบูรณาธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบทินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังวอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซเดแบร์วิดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูธมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเทียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซมานูเอลบารูโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมาธิการยุโรปศาสตราจารย์ทาคาลินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทาลินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมเริ่มการประชุมครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2494เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์นานาชาติปัจจุบันเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้าย
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัทภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิปณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดามีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

0: าขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยสำหรับช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8รูปสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทีกับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนทรงให้ความรักความห่วงใยและพระเมตตาต่อพระบรมวงศ์ที่มีพระชันษาน้อยกว่าในฐานะพระเชษฐภคินีนอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่เจอค่ะพี่โอเคค่ะโปรยใหม่ใช่ไหมคะโปรยใหม่ใช่ไหมคะโปรยใหม่นะคะโปรยใหม่นะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลา

0: ดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569และต่อมาพระราชทานพระวโรกาสให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในนามของรัฐบาลและจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำข้าราชการสารทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับดังนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มฤคัมปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนกุลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคพดุงรัตน์ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาพร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีผาสุขรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้พลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD นางยุพดีสายเชื้อหัวหน้ากองข่าวราชสำนักสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD นางสาวกฤษณามหาโชคผู้สื่อข่าวชำนาญการสถานีโทรทัศน์ไทย PBSนางสาวปริศนากล้ำพินิจรองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักนางสาวมั่นจิตดีลาดผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HDและนางสาวจิตรานุชพิมพ์สวัสดิ์บรรณาธิการข่าวในพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพระปรีชาสามารถและพระวิทยาอุตสาหะคือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมเสด็จกราบพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย นายธเนศสีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Princess Environmental Health Award ประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมภัตตกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวมจำนวน8รูปสำหรับพัดพระพิธีธรรมมีลักษณะเป็นพัดหน้านางคือเป็นใบพัดรูปไข่พื้นแพรปักไหมทองด้ามเป็นไม้ลักษณะตับคาบใบพัดไว้ตรงกลางทำไม้เป็นแผ่นรูปวงกลมรีแกะตัวอักษรด้วยมุกคำว่าพระพิธีธรรมแล้วฝังลงในเนื้อไม้ยอดพัดและสันพัดเป็นงาปัจจุบันใช้วัสดุเทียมงาพัดมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวรวมสี่เล่มเป็นหนึ่งสำรับเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูป การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระพิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะมีการประโคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด71จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 17:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลรับศีลพระพรหมโมรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเททองหล่อพระ พุทธรัตนสุขซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยในอิริยาบถพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานกันเป็นรูปกากบาทบริเวณพระอุระคล้ายกับพระพุทธรูปปางลำพึงประทับนั่งบนฐานบัวโดยจัดสร้างจำนวน10องค์ขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาภิชัยมงกุฎเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ประชาชนและเชิญกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ต่อจากนั้นเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมวัดอรุณราชวรารามซึ่งคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิแผนที่แสดงแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกตามภูมิภาคต่างๆซึ่งมีมากที่สุดในยุโรปและอเมริกาเหนือรวม580แห่งส่วนเอเชียและแปซิฟิกมี306แห่งรวมถึงให้ความรู้เรื่องความหมายตราสัญลักษณ์และเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกกาลานุกรมพุทธศาสนาจัดแสดงภาพถ่ายแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยกับมรดกโลกที่สำคัญในเอเชียร้อยเรียงเหตุการณ์และสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชี Tentative List ของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตและความเป็นมาของโครงการมรดกโลกมรดกธรรมในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการกำเนิดของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลอักษรและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลนายงจังหวัดตรังวันนี้เวลา 10:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีชื่อชื่อโรงเรียนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกรุณธิดาต่อไปในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุอักษรพระนามาภิไธยสผแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขน ในงานมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้ที่วัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน3รูปประกอบด้วยพระราชเมธีวชิรดิโรกเป็นพระเทพเมธีวชิรดิโรกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวรารงกรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปด้วยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระปริยัติธรรมและกรรมฐานปฏิบัติอาทิหลักสูตรการเทศนาธรรมโครงการธรรมนาวาวังปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุทุมพรและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระราชสิริวัชรรังสีเป็นพระเทพสิริวัชรรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิสรบวรสังฆาติรามคามวสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระเทพสิริวัชรรังสีหรือหลวงพ่อชำนาญอุตตมปัญโยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเริ่มใสศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาถาวรวัตถุและงานสาธารณสงเคราะห์และพระวชิราธิบดีเป็นพระราชวชิรถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาภรณ์มหาคณิสรบวรสังฆารามคามวสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดปราจีนบุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระราชวชิรถาวรานุสิทธิ์ถนอมศักดิ์ถาวรธรรมโมปราณีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าอาวาสวัดธรรมโพสีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านงอมศักดิ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวมจำนวน146คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยภายหลังจากที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนยังมีห้องสมุด AI ในฝันสำหรับให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตอาทิการทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อหารายได้เสริมซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ห้องประชุมโรงเรียนด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน2ครอบครัวในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยครอบครัวจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษโดยจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำณบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทรารมณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยพลทหารเดชศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อย่างความปลื้มปิติแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อตั้งใจและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่กล้าพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบ1รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงรวมจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปให้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการอ่านออกและเขียนได้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือการอบรมออนไลน์เช่นกฎหมายเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุและการลงมือปฏิบัติจริงเช่นการนวดแผนไทยเพ้นผ้าถักโคเชผ้ามัดย้อมเสริมสวยศาสตร์พยากรผ้ายิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดเรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและร้านกาแฟปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66/10ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมสัมภาวุธทหารบกบริษัทดาต้าเกตจำกัดบริษัทจุนไหมไทยจำกัดบริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดปทุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชนะสงครามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างวารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองเจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตกรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนจำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทรายทองวัฒนาและวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดอลาดินฟอลริงและบริษัทอลาดินเอเชียฟอลริงจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเทโรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทวีบิวแอนด์โอเปเรตจำกัดและวัดเทพีรันจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองและวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Active Wise จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพเพื่อความผาสุกร่มเย็นและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนและวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิ เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีและกลุ่มบริษัทชอการช่างด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระทัยที่มุ่งมั่นทรงนำความรู้และพระประสบการณ์ทั้งหมดที่ทรงสั่งสมจากการลงพื้นที่ทั้งในระดับประเทศและบนเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อต่อยอดพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น. 11:30 น. ถึง 16:00 น.และ 20:00 น. ถึง 21:00 น.ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งPlay Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: เพราะในหัวมันขึ้นตีอย่างอื่นไงก็เลยเปลี่ยนเป็น
3: ไม่คุณจะให้ซื้อบริการเนี่ย
4: ในหัวขึ้นเป็นตีอะไรพี่หอ
2: ตีเป็นกะ
3: กะ
4: โอ้
3: ชอบเถื่อนมากเถื่อนมากเถ
2: ื่
3: อนมาก
2: เป็นหม้อแล้ว
3: ใช่เป็นหม้อก็ไม่ได้เบาลง
4: คือหัวฉันยังไม่นึกถึงคำนั้นได้เลยพี่หอมตีกะแรงมาก
3: โห
2: ดใช้บ่อยมากเลย
3: ใช้คำว่าซื้อบริการแล้วกัน
2: เออเก็บเงินไว้เพื่อจะซื้อบริการครั้งแรกเก็บได้พันห้า
3: ขึ้นครู
2: แล้วก็ระหว่างกำลังทำอยู่ก็ด้วยความตั้งใจโทรศัพท์เข้าแล้วญาติโทรบอกว่าพ่อมึงประสบอุบัติเหตุ
4: พ่อรถชนพ่อรถชน
2: บอกพ่อไม่บอกพ่อประสบอุบัติเหตุ
3: ไอ้นี่ก็คิดไปใหญ่ไปโต
2: แล้วก็แล้วก็วางแล้วมันก็น้ำตาไหลว่าในขณะที่พ่อกำลังประสบอุบัติเหตุอ่ะกูทำอะไรอยู
3: ่ไม่แต่รู้ใช่ไหมว่าพ่อปลอดภัยหรือว่าตอน
2: ไม่รู้ยังไม่รู้
3: ทุกอย่างไม่รู้อะไรเลย
2: มันรู้ตอนหลังว่าอ๋อไม่มีไรพ่อแค่ยางแตก
4: แล้วผู้หญิงอ่ะ
3: แล้วมันอ่ะ
2: หยุดแล้วหยุดมันไม่แตกมันไม่แตก
4: ยางแตกไหมผู้หญิงอ่ะต้องมา
2: ปลอบใจ
4: ต้องมาปลอบอารมณ์นางอ่ะต้องมา
3: น้ำตาแตกแทน
4: ต้องมาเจอ
3: แ
4: บบนี้
2: เพราะว่าต้องอยู่ตรงนั้นเลยเพราะมันทำกิจกรรมต่อไม่ได้แล้วก็หลอนไปเลย
3: พี่อ่านพี่อ่านมา
2: พี่อ่าน
4: คุณติสคุณติสแล้วก
3: ็
4: อีกอันนึงคือเพลงขอบใจนะของแพรคณิกุลสรุปขอบใจจริงๆหรือประชด
3: โอ้โหอันนี้ไม่ได้มาเหมือนกัน
4: ท่านี่ฟังขอบใจแบบจริงใจ
5: ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอม
4: ฟื้นใจตัว
3: อันนี้ตอนฟังรู้สึกว่าเต็มใจ
4: ใช่ว่าเต็มใจ
3: รู้สึกว่าจริงใจนะจริงใจ
4: เช่นว่าทำดีที่สุดแล้ว
2: ไม่ได้ประชด
4: ไม่ได้ประชดนะ
3: แต่ถ้าเราฟังมันด้วยอารมณ์หนึ่งมันก็เป็นประชดได้นะลองจินตนาการ
2: ไม่ลองเปลี่ยนคีย์ร้องขอบจริงนะที่ครั้งหนึ่งเธอขยอถ้าเป็นไดโนฟินหรือว่าแพทวงเคลียร
4: ์ให้พี่ปานร้อง
2: ปานร้อง
3: ถ้าแพทวงเคลียร
2: ์
3: ถ้าแพทร้องมีนัยยะแน่นอน
2: ไม
3: ่ได้สื่อสารตรงไปตรงมาแน่
4: ต้องตีความใช่ไหม
3: ตีความเหมือนไอ้คำยินดีไงฟีลนั้น
4: นึกออกเพราะฉะนั้น
3: นี่แล้วแพรวบอกกึ่งประชดเรียบร้อย
4: อ๋อตัวแพรวบอกว่ากึ่งประชดหรอง
2: ั้นแพรวร้องไม่ดีแพงร้องไม่ดีแพรวร้องแพรวต้องไปเรียนการสื่อสารไปใช่
4: ไม่ออกแพรวพี่หอม
2: ผิดที่แพรว
3: โอ้ชอบมากแล้วไปกล้าคอมเมนต์นักร้องด้วยน่ะ
4: วันนี้ท็อปิกของเรานะคะก็เลยถามว่าเรื่องพุทโธพุทโธแบบไหนที่ชาวพุทโธเรียนชอบฟังมากที่สุดนะคะ
3: หนึ่งเป็นประเภท
4: ใช่เป็นแคตตากรี1ดราม่าความรักสองปัญหาครอบครัว3สายจากชาวออฟฟิศแล้วก็4เรื่องตลกเบาสมองอย่างซูซี่นะคะ
3: งั้นเราเลือกที่อยากจะรับสายด้วยไหมผมชอบเนี่ยพวก3กับ4นะออฟฟิศโอเคออฟฟิศโอเคเรื่องตลกเบาสมองโอเคปัญหาครอบครัวนี่แก้ไม่ค่อยได
2: ้ข้อ2นี่แก้ไม่ได้เหมือนกันไม่ชอบไม่ชอบปัญหานี้ที่สุด
3: ส่วน1อ่ะมาเยอะที่สุดอยู่แล้ว
4: เนี่ย1 1กับ4
3: 1มันปริมาณเยอะสุดอยู่แล้ว
2: นี่ชอบ1
4: 1 3 4
3: เหรอนี่3กับ4ได
2: ้ชอบสารแหน่เรื่องความรักของคุณแบบ
3: ไหนๆมาแล้วเอาให้มันแบบ
2: เวลาที่มันเล่าใช่ป่ะแล้วก็จะเดาว่าเดี๋ยวมันต้องนอกใจแน่เลยมันจะอะไรอย่างเงี้ย
3: โหสุดยอดเลยนะ
2: มันต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องไปเจอมันดูละคร
3: หมองกับคาแรคเตอร์มาดีแล้วดีแล้วเก้าอี้ตัวเนี้ย
4: พี่หอมวันนี้เธอหน้าเด็กนะฉันจะชมฉันมองหน้าเธอหลายทีละ
3: เอ้ย
4: พอสีปากเธอมองหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ตามอ่ะ
2: ปรุงจืดปรุงจืดเหรอ
3: เคมีหรอ
4: ไม่เคมี
3: เคมีหรอ
2: จีนหรอ
3: จีนหรอ
2: เตินวิ
3: ใครเคใครเม
2: ฆแล้วถ้าย้อนอ่ะจริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานมากแล้วค่ะตอนนั้นยังเป็นเพื่อนกันแบบเป็นคนร่วมงาน
4: ใช่แค่จะชมว่าหน้าเธอเด็กเธอตั้งทำแต่งแบบนี้บ้าง
2: มีลูกด้วยกันแล้วปกป้องก็เรียกว่าป้าจัดรายการกันหล่อกับม้าหล่อ
4: กับม้าเนี่ยวันนี้อ้าวพอรับสายคุณโจสายแรกของเรานี้ดีเจพร้อมสวัสดีค่ะคุณโจ
6: สวัสดีครับ
4: คุณโจ้ค่ะชอบฟังพุทโธพุทโธแบบไหนคะ
2: เรื่องอะไร
6: ชอบสองเรื่องครับระหว่างดราม่าความรักกับไอ้เรื่องปัญหาครอบครัวครับ
3: โหเนี่ยคนฟังอะนะก็ชอบ
2: ชอบอะไรที่มันฮาร์ดคอร์จังเลย
3: เราเนี่ยแก้ไม่ได้จริงครอบครัวเนี่ย
4: ซึ่งวันนี้ที่คุณโจจะโทรมาปรึกษาคือ
3: ครอบครัว
6: คือเรื่องที่ผมอยู่กับแฟนมาประมาณ5ปีครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแฟนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ครับ
4: ค่ะ
2: คุณโจอายุเท่าไหร่คะ
6: 29ครับ
2: 29แฟนอายุเท่าไหร่คะ
6: แฟนเด็กกว่า2ปีครับ
2: โอเคแต่คบมา5ปีแล้วเนาะ
6: ใช่ครับ
3: คร
6: ับ
4: โอเคไม่รู้ได้ยังไงคะ
6: คือต้องเล่าก่อนเลยครับว่าแฟนเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับอยู่ด้วยกันมา5ปีใช่ไหมครับแฟนจะเข้าโรงพยาบาลเกือบทุกปีเลยครับถ้าจำไม่ผิดรอบนี้ก็น่าจะรอบที่4ครับตอนนี้ก็กำลังแอดมินอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
4: เข้าด้วยสาเหตุอะไรคะ
6: คือเข้าด้วยสาเหตุที่เป็นไข้ไม่สามารถทานอะไรได้เลยครับอ้วกออกมาตลอดเวลาครับ
3: คร
6: ับครับเป็นไข้สูงไข้ไม่ต่ำกว่า38สูงสุดอยู่ที่40กว่าเลยครับใช่ครับ
3: โอเคแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เคยบอกเราเรื่องนี
2: ้หรือเขาไม่รู้คุณคิดว่าไง
6: ผมช่างใจอยู่ระหว่างเขารู้แต่เขาไม่บอกกับเขาไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยครับ
4: คือทุกทีทุกปีเข้าด้วยอาการนี้หรือเปล่าคะเข้าด้วยอาการเดิมหรือเปล่า
6: ก่อนหน้านี้จะมีเป็นอาการที่แบบว่าเขาอ่อนแรงแล้วก็ท้องเสียหรืออะไรพวกนี้ด้วยครับซึ่งรอบแรกหมอไม่ได้ว่าไงครับเพราะว่ารอบแรกหมอก็เหมือนแบบว่ารักษาอาการท้องเสียท้องร่วงอะไรพวกนี้ครับแต่รอบที่สองผมสงสัยคือเขามีการขอตรวจเลือด HIV ครับ
2: คุณหมอใช่ไหมที่ขอตรวจ
6: ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขายินยอมไหม
6: ยินเขาตัวเขายินยอมครับแต่ตัวผมเองก็ไม่เคยรู้ผลมาเลยตั้งแต่นั้นเพียงแค่ว่าถามแฟนว่าผลออกมาเป็นไงเขาบอกลบไม่ติดหรอกอย่างนี้แต่ผมเริ่มสงสัยตั้งแต่นั้นมาจน เขาได้ยากลับมากินแล้วมันต้องเป็นยาที่กินตรงตามเวลาอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็รอบที่3ก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เหมือนหมอก็พูดถึงว่าเรื่องยาต้านเรื่อง ทำไมไม่มานัดหมอตามเวลาทำไมไม่กินยาอะไรพวกนี้ค่ะทำไมขาดยาเป็นเรื่องที่ผมได้ยินบ่อยมากครับเวลาหมอมาเราวอร์ดหรือว่าหมอมาหาอะไรพวกนี้ครับ
3: ครับ
4: แล้ว
6: หมอก็หมอก็จะพูดซ้ำๆว่าเอ้ยโรคที่เราเป็นมันสามารถติดเชื้อได้หลายอย่างนะมันต้องอย่างนั้นนะอย่างนี้นะภูมิเราตกนะอย่างนี้ครับ
4: ก็ชัดเจนเนาะวิธีการ
2: แล้วเรามารู้ตอนไหน
3: 100% ฟันธงเลย
6: เรามารู้ 100% ก็ตอนที่รับยาก่อนออกโรงพยาบาลรอบที่แล้วครับ
3: ครับ
6: ผมเป็นคนไปรับยาแล้วก็หน้าซองยาครับเขาจะมีเขียนได้ว่าเขียนชื่อยาเขียนสูตรยาอะไรพวกนี้ครับ
3: ครับ
6: ผมก็เลยลองถ่ายรูปชื่อยาตรงนั้นแล้วก็ถามในแชท GPT ครับแล้วมันก็เลยขึ้นมาเลยเป็นยาต้าน HIV ครับ
3: โอเค
2: แล้วเราถามเขาไหมคะ
6: ผมก็ถามว่าผมพอผมรับยาเสร็จผมกลับมาถามที่เตียงเลยครับวันที่จะออกโรงพยาบาลผมบอกว่าเขารู้แล้วนะว่ายานั้นเป็นยาอะไรแล้วเขาก็เลยถามยาอะไรผมก็เลยเปิดแชท GPT ให้เขาดูว่าผมเสิร์ชมาเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ทำหน้าเหมือนตกใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับใช
4: ่ก็ยอมรับโดยไม่ได้พูดแต่ก็ยอมรับถูกไหมคะ
6: ใช่ใช่ครับ
4: แล้วคุณโจมีระหว่าง
3: คือเขายอมรับว่าเขาปิดบังนะหรือว่าเขาก็ยังแอคติ้งว่าเอ้ยมันเป็นยาต้านHIV หรออย่างเงี้ยฮะใช่ไหม
6: ประมาณนั้นครับเขาประมาณหลังพี่เผือกบอกครับว่า

0: มีทั้งตัวที่ป้องกันและไม่ป้องกันครับ
1: อืมแล้วคุณโจได้ตรวจหรือยัง
0: ผมพอผมทราบทราบว่านั่นคือยาต้าน HIV ผมก็คุยกันเปิดใจคุยกันเลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปตรวจนะ
2: อ
0: ื
2: ม
0: ค่ะก็มีคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะออกไปตรวจแต่ว่าเขาดันมีอาการที่แทรกซ้อนขึ้นมาก็คือพอออกโรงพยาบาลไปได้สัก 4-5 วันเขาก็กลับมาเป็นอีกที่เขากินอะไรไม่ได้กินไปแม้กระทั่งน้ำเปล่าของเขาอ้วกออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยกลับมาแอดมิดโรงพยาบาลครับตอนนี้อาการเขาก็เลยหมอวินิจฉัยว่าติดเชื้อราในกระแสเลือดด้วยตอนนี้อาการเขาหนักมากแบบไม่สามารถลงจากเตียงได้เลยครับ
2: แล้วตัวคุณโจก็เลยยังไม่ได้ไปตรวจเหรอฮะ
0: ใช่ครับผม
2: ก็ยุ่งอยู่
0: ใช่ครับเพราะว่าผมต้องติดตามดูอาการเขาตลอดเวลาเลยครับอยู่ด้วยกัน
2: สามารถแวบไปตรวจได้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราแข่งกับเวลาอยู่เหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าถ้าคุณโจได้รับเชื้อคุณโจมีระยะเวลาที่ต้องกินยาต้านภายในกี่เดือนกี่อะไรเงี้ยฮะ
0: อ๋อครับ
2: ไม่อยากให้รอเนาะ
0: โรงพยาบาลนะ
2: ใช่ๆจริงๆแล้ว
3: ระ
2: หว่างที่ดู
3: ในโรงพยาบาลน่ะคุณโจสามารถตรวจได้เลยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็จริงๆปรึกษาคุณหมอได้เลยว่าเราอ่ะเป็นคู่กันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่
3: มาทราบเรื่องนี้อะไรเงี้ยอยากจะตรวจให้สบายใจอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: มันเจาะเลือด
3: แป๊บเดียวแค่เจาะเลือดดึงเลือดแล้วก็
2: เ
4: ข้าแลบ
3: ชั่วโมง2ชั่วโมงจริงก็ผลก็ออกแล้ว
2: ครับเราจะได้ยิ่งเร็วมันยิ่งรับมือได้อ่ะครับ
0: ครับ
3: ซึ่งทีนี้สิ่งที่คุณโจจะปรึกษาพวกเราในวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
2: ครับ
0: ก็ตอนนี้ผมเรื่องติดเชื้อผมตอนแรกตั้งแต่ออกโรงพยาบาลรอบที่แล้วผมทำใจแล้วแหละว่าไม่เป็นไรติดก็อยู่ด้วยกันถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเราติดเราก็รักษาไปด้วยกันพร้อมกันอย่างนี้ครับแต่เผอิญว่าตอนที่เข้าโรงพยาบาลรอบนี้ผมดันไปเปิดโทรศัพท์เขาดันไปเจอว่าเขาไปมันมีช่วงที่ห่างกันครับเพราะว่าเขาต้องไปทำธุระที่บ้านเขาเนาะช่วงนั้นเขากลับไปโหลดแอปหาคู่แล้วก็สมัครพรีเมียมอะไรพวกนี้ครับแล้วผมเพิ่งรู
4: ้
0: ผมก็ไม่ทราบ
4: ว่าเขา
0: ใช่เขาซุกซนมาถ้ารอบที่จับได้รอบนี้ก็น่าจะรอบที่สามครับ
3: แล้วไม่ดูแลตัวเองด้วยอ่ะไม่กินยา
2: ป้องกันไม่อะไร
0: แล้วผมก็เลยว่าพอผมเห็นรอบนี้ผมก็เลยคุยกับที่บ้านเขาว่าผมอาจจะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมก็สงสารทั้งตัวเขาตัวครอบครัวเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเขาก็เหมือนแบบว่าไม่มีใครแบบดูแลได้เลยเพราะว่าเขาก็มีแม่ที่ป่วยหนักด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมเอาเขามาดูแลเหมือนผมรับหน้าที่ดูแลเขาแบบเต็ม 100% เลยอย่างเงี้ย
2: ครับครับ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้น
4: จะถามว่า
0: จะถามอยากรู้ความคิดเห็นของพี่ทั้งสามท่านว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้าง
4: เรื่อง
0: ในการใช้ชีวิตต่อจากวันนี้ตอนยังไงอ่ะรู้
4: จะทิ้งเขาไหมใช่ไหมคุณโจจะทิ้งไปเลยไหม
0: ใช่ครับเพราะผมก็ถามว่าผมโกรธไหมถ้ารู้ว่าเขาโกหกว่าเขาติดเชื้อแต่เขาไม่บอกกันแล้วผมก็โกรธเหมือนกัน
2: โอเคคุณโจอยากถามใครก่อน
0: เอาเป็นพี่เติ้ลก่อนละกันครับ
2: พี่เติ้ล
3: เป็นพี่ก็โกรธนะพี่ว่าถ้าพี่รู้เรื่องคือสำหรับพี่อ่ะเป็นแล้วบอกกันอ่ะ
2: มันดีกว่ามหาศาล
3: ใช่มันยังเพราะทุกวันนี้การติดเชื้อ HIV มันรักษามันควบคุมได้มันรักษาได้ด้วยซ้ำ
4: มันอยู่ได้นานกว่าคนเป็นมะเร็งอีก
3: ไม่แล้วบางคนกินยาต้านจนมันหายไปเลยด้วยซ้ำนะมันมีข้อมูลวิจัยมาแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับพี่อ่ะมันไม่ใช่เหมือนอดีตแล้วที่แบบว่าเป็น HIV แล้วกูจะอยู่กับมึงไม่ได้มันมีวิธีอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเห็นชัดว่าหนึ่งเขาตั้งใจปกปิดเพราะว่าเขาน่าจะรู้ตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วล่ะมั้งไม่มีทางที่จะไม่รู้หรอก
2: ต้องรู้สิ
4: ตรวจ
2: คุณหมอก็ต้องแจ้งจ้ะ
4: ต
2: ้องแจ้งล่ะ
3: สองคือเขายังคงใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่คนมีเชื้อไม่ควรทำในการสมมุติถ้าเล่นแอปออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
2: ไม่ควร
3: เพราะว่ามันยิ่งอันตรายแล้วก็สามเขาไม่ดูแลตัวเองขนาดว่าโรคมันพี่ว่าอันนี้คืออาการที่โรคมันเขาเรียกว่าอะไรนะลุกลามอ่ะมัน
1: มัน
3: ติดเชื้อเ

0: ราะว่าเขาไม่กินยา
1: HIV เนี่ยมันลุกลามไปมันก็จะเป็นเอสละ
0: ใช่แล้วมันก็ทีเนี้ยมันก็ทุกอย่างถ้าตรงไหนแบบอ่อนแอมันก็ไปหมดแล้วทีเนี้ยสาเหตุเดียวกันเลยคือเขาไม่กินยาซึ่งเอาจริงๆพี่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยนะสำหรับคนเป็น HIV ที่จะดูแลตัวเองด้วยการกินยาอย่างเงี้ยเขาไม่ผิดหรอกที่คุณโจจะโกรธหรือจะผิดหวังหรือจะมีอารมณ์แบบอะไรแบบกับเขาอะแต่ทีเนี้ยในมุมที่ว่าคนเคยรักกันรักกันมา5ปีอะสำหรับพี่นะถ้าวันนี้ถ้าคุณโจจะทิ้งเขาไปเลยพี่ว่าหลายคนฟังก็คิดว่าคงชอบทำที่คุณโจจะทำแบบนี้เพราะว่ามันเกิดจากเขาที่ไม่ดูแลตัวเองไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองอะแต่สำหรับพี่ตอนเนี้ยในฐานะคนที่เคยรักกันอะถ้าคุณโจเห็นว่าเขาไม่มีใครแล้วแม่เขาก็ป่วยและตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่แม้กระทั่งจะลงจากเตียงก็ยังไม่ได้แสดงว่ามันก็ค่อนข้างหนักอ่ะถ้าวันนี้คุณโจไปตรวจเลือดของตัวเองแล้วมันโชคดีที่คุณโจไม่ติด
2: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะต้องดูนี่นะว่าหลังจากคุณโจมีเพศสัมพันธ์เขาล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็หกเดือน
0: ใช่มันจะต้องดูว่าคุณโจต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนว่ามันจะต้องชัวร์ว่าโอเคไม่ติดแน่ๆแล้วคุณโจยังเหมือนโอเคเพราะถ้าติดอ่ะคุณโจก็ต้องไปดีลกับตัวเองอีกอ่ะนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าคุณโจไม่ติดแล้วคุณโจโชคดีตรงเนี้ยพี่ว่าถ้าคุณโจจะดูแลเขาในฐานะคนรักในฐานะคนเคยรักกันอ่ะเพื่อที่จะอย่างน้อยแบบเราไม่ได้ทิ้งเขาในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นคุณโจก็ค่อยออกมาอย่างงี้พี่ก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนะถ้าแต่นี่มันขึ้นอยู่คุณโจเลยนะว่าคุณโจอยากจะทำให้เขาแบบนั้นน่ะแบบคนเคยรักคนที่เคยรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ถ้าผมตอนนี้ผมก็ยังมีคำตอบตัวเองอย่าง 100% ว่าผมจะดูแลให้เขาแบบอย่างดีที่สุดเต็ม 100% ว่าให้เขาหายดีดูแลตัวเองได้แล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงต่ออย่างเงี้ยครับ
0: โอ้อันนี้คุณโจก็เป็นแฟนที่ดีมากๆเลยอะค่ะ
2: ใช่เพราะผมก็รับปากกับที่บ้านเขาไว้ทุกคนแล้วว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมจะดูแลอย่างสุดความสามารถที่สุด
0: นี่คือเขาโชคดีมากๆเลยที่มีแฟนเป็นคุณโจ
3: แม้
0: ว่าเขาจะเนี่ยไม่ดูแลตัวเองในขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาโชคดีมากๆเลยคือเขามีแฟนเป็นคุณโจที่ก็โหแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ยินดีอ่ะแบบอนุโมทนามั้งกับสิ่งที่คุณโจจะทำให้เขาในครั้งนี้ค่ะแค่นี้เลยแต่ว่าเอาตัวเองด้วยนะคะที่ตัวเองแฮปปี้นะ
2: มีอีกความรู้สึกหนึ่งที่อยู่ในใจว่าผมรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วรู้สึกผิดกับที่บ้านด้วยว่าทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้อย่างนี้
0: เป็นบทเรียนอ่ะสำหรับพี่อ่ะ
2: ก
0: ็ต้องรู้ไว้ว่าเนี่ยไงคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจเขาได้แต่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นอ่ะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุณโจก็ต้องเหมือนแบบให้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนอ่ะถ้าคราวหน้าคราวต่อไปคุณโจมีแฟนแล้วแฟนป่วยเป็นอะไรเงี้ยคุณโจก็อาจจะต้องไปเข้าใจใช่ไหมอยากรู้เรื่องเขาคุยกับเขามากกว่านี้เนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยมันก็เลยเถิดอ่ะ
2: คร
0: ับ เอาให้มันเป็นบทเรียนดีกว่าคุณโจโทษตัวเองไปตอนนี้มันแก้อะไรไม่ได้แล้วขอแค่ไปตรวจเลือดตอนนี้ก่อนเอาให้อันแรกมันผ่านผลไปก่อน
2: คร
0: ับ ค่ะคนต่อไปค่ะ
3: ครับ
2: พี่เพื่อครับ
3: ก็จริงๆแล้วอยากให้ตอนนี้โฟกัสกับตัวเองก่อนนะ
2: ครับ
3: เราแข่งกับเวลาอยู่เนาะเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอ่ะจริงๆแล้วผมนับถือใจคุณโจนะคุณโจเป็นคนที่หัวใจมันน่ากราบคนที่โดนขนาดเนี้ยแล้วยังตอบกับตัวเองได้ 100% ว่าจะยังดูแลเขาให้ดีที่สุดอ่ะคนอย่างเงี้ยมันน่านับถือ
2: ครับ
3: แต่จะขออย่างเดียวว่าเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะเดินเข้าไปหาคุณหมอเลยได้ไหม
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะหาช่วงที่มันสามารถแวะไปได
3: ้ขอร้องมันใช้เวลาไม่นานหรอกฮะเข้าไปหาคุณหมอแล้วบอกต้องการปรึกษาเหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นแฟนของผู้ป่วยแล้วผมยังไม่ได้ตรวจของผมเองเลยว่าเป็นอย่างไรเรามีเพศสัมพันธ์กันคือมันใช้เวลาไม่นานคุณโจ
2: ครับผม
3: ผมห่วงคุณโจที่สุดตอนนี้ถ้าเรามุ่งมั่นแต่จะดูแลใครสักคนโดยที่เราไม่ได้สนตัวเองอ่ะ สุดท้ายมันก็เราก็ดูแลเขาไม่ได้ไปตลอดหรอกมันควรจะเอาตัวเราให้รอดก่อนนะนะฮะส่วนเรื่องเขาเนี่ยผมว่าคุณโจมีคำตอบให้ตัวเองอยู่แล้วแหละก็ทำเท่าที่ไหวครับ
2: ได้ครับ
3: เออแค่คุณโจยังดูแลเขาต่อผมว่ามันเป็นการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะไม่รู้สิ
0: ใช่
3: การที่ยังอยู่ดูแลกันนะมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วล่ะ
2: ครับ
3: อืมหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่มีใครและคุณโจเองก็ไม่ต้องตำหนิตัวเองแล้วนะในเชิงความรับผิดชอบที่มีต่อเขาแต่ใช่สิ่งที่คุณโจรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดกับครอบครัวอันนี้ควรรู้สึกเพราะว่าคุณโจแทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยอ่ะคุณโจไม่ได้ห่วงตัวเองเลยนะเวลาเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอแบบรู้เรื่องมานี่กี่เดือนกี่วันแล้วนะที่รู้ชัวร์เลยฮะ
2: ที่รู้ชัวร์ต้นเดือนนี้ผ่านมาครับ
3: ก็ประมาณสักจะเดือนหนึ่งละ
2: ใช่
3: จริงควรตรวจตั้งแต่วันแรกที่รู้อะครับ
0: คุณโจ
3: ครับ
0: คุณโจปล่อยให้ไปเดือนหนึ่งไม่ได
3: ้นะใช่อยากให้เอาความห่วงที่มีให้เขาอะใส่ให้ตัวเองด้วยแหละเพราะเราเองก็ต้องแข่งกับเวลามากๆเหมือนกันผมย้ำคำนี
2: ้ครับ
3: นะพรุ่งนี้เลยฮะไม่ต้องรอให้มันไกลกว่านี้พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดี๋ยวไปหาคุณหมอเลยนะ
2: ครับ
3: โอเคพี่หอม
1: ก็คิดเหมือนทุกคนเลยค่ะคุณโจทำเท่าที่เราไหวถ้าสมมติว่าเขาหายออกไปก็ไปคุยกับเขาว่าโอเคเธอหายแล้วนะดูแลตัวเองนะเราจะแยกกันแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายและอาการเขาหนักละอย่างเงี้ยก็เหมือนกับส่งคนรักครั้งสุดท้าย
2: คร
1: ับ ก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกห่วงตัวเองเพราะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นอะไรใหม่ๆอ่ะมันหายได้
3: ใช่ที่อยากให้รีบเพราะว่ายิ่งเร็วมันยิ่งรับมือได
1: ้
2: ได้ครับ
1: HIV มันยังไม่หนักนะ
3: ไม่อยากให้แบบไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอบอกเนี่ยถ้ามาสักเดือนที่แล้วอ่ะผลของยาจะดีกว่านี้ไม่เนี่ย
0: จะแก้ทัน
3: คำอย่างเนี้ยมันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
2: ได้ครับ
3: นะ
1: โอเคนะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณโจ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่พื้นฐานโดยธรรมชาติอ่ะเป็นคนช่างเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เหมือนกันนะเอาจริงเราพื้นฐานนะ
0: คุณเชื่อ
3: ก
0: ัน
3: เ
0: หรอ
3: เออแต่ว่าพอมีลูกพอมีอะไรมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะมีอะไรนิดหน่อยรีบไปตรวจดีกว่าอะไรเงี้ยเรื่องผู้ชายมันจะเมื่อก่อนมันจะมีความคิดที่ว่าก็ไม่ต้องไปตรวจแล้วเดี๋ยวก็หายอย่างเง
1: ี
3: ้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่าง
1: น
3: ี
1: ้นี่ผู้หญิงก็เป็นก็เดี๋ยวค่อยไปค่อยไป
3: จะมีอย่าง
0: น
3: ี้อยู่
0: เรื่องนี้ฉันกลัวมากไม่ได้เลย
3: แต่ก็จะมีคนอย่างเติ้ลซึ่งแบบนิดหน่อยไปหาหมอนิดหน่อยไปหาหมอ
0: ไม่หมายถึงว่าท่านเรื่องอย่างนี้ด้วยนะ
1: ไอ้เรื่องอย่าง
3: น
1: ี้ก็
3: ไม่ทีนี้ไปอยู่แล้วอย่างนี้ไปแล้วไม่สิไปถึงนิดหน่อย
1: เรื่องไป
0: โอเค
3: นิดหน่อยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยซึ่งคุณโจนี่เขาเป็นระดับแม็กซ์ไงโปรแม็กซ์ไง
0: แม้ว่าจะอีกฝ่ายจะไม่ได้เป็นน่ะแต่มีความสุ่มเสี่ยงอะไรบางอย่างนี่เขาไปจ้ะไม่ต้องห่วงเธอถึงออกใช่ไห
1: ม
0: เออนี่ก็ไปเลยไม่ต้องห่วง
1: แล้วก็ให้ข้อมูลสำหรับใครที่บางทีสุกสนแล้วก็เราลืมป้องกันนะมันมียาหลังร่วมที่เป็นการโปรเทคเชื้อ HIV นะคะก็คือเพรฟนะ
3: ม
1: ีเพรฟแล้วก็มีเพ
0: ฟใช่ที่ทำไปคือเพฟที่กินหลังมีอะไรกันแล้ว
1: หลังมีอะไรกันแล้ว
0: ใช่แล้วกลัวสูแล้วกลัวมันจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นแต่ต้องกินภายใน24ชั่วโมงอ่ะมันถึงจะได
1: ้
3: ใช่ไหมสมมุติว่ามีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงในคืนนี้เนี่ยนับไป24ชั่วโมง
0: ใช่กินยา
3: ต้องรีบเลยใช่ไหม
0: แล้วก็กินต่อเนื่องไปมันจะฆ่าได้
1: 28วันโอเคก็ต้องแล้วก็แต่จริงๆเอาที่เซฟที่สุดก็คือสวมถุงยางทุกครั้งนะคะเอาเราเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายต่อไปค่ะ
0: เห็นไหมตอนนี้ดิฉันชมดูน่ารัก
3: ไม่ไหวแล้วตอนนี้ปรุงจืด
0: ไม่แต่มันน่ารัก
3: เขาบอกเนี่ยปรุงจืดดีมาก
0: เธอตั้งโทนได้ดี
3: เหมือนต้มปลาเลยเขาบอกเหมือนต้มปลาแบบว่
1: าปลา
3: ซดเชงเชงซดเชงเชง
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
9: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
10: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า

0: แมชชีนโตโต้
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
4: วสานไหมวัยกลางคน
5: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
4: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
6: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs D
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ก่อนที่เราจะไปรับสายกันต่อ
4: ค่ะ
3: นี่สายหวานฟังให้ดี
4: เพราะว่ารู้สึกเพลียๆอยากได้อะไรหวานหวาน
3: ดีมากฟังให้ดีเลยเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่นี่เขาคิดมาให้ทำมาให้ออกแบบมาเพื่อคนยุคนี้ใช้งานสะดวกฮะมีหลายสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตคนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรไวชูก้าน้ำตาลทรายขาวบรรจุอยู่ในถุงฝาจุกปิดสนิทไม่ต้องกลัวมดขึ้น
4: เอ้ยดีอ่ะ
3: ใช่ไหมปกติเราเจอน้ำตาลปกติเนี่ยตัดถุงที
4: ข้างหลังข้างหลังพี่หลังพี่เผือกไง
5: เพ
4: ิ่งเห็นนะว่าแบบเฮ้ยดีมาก
3: เจนซีมากเจนซีมาก
5: แพ็กเกจเขาสิ
3: ต่อไปเป็นเรซูเปอร์รีไฟชูการ์ฮะน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขาวใสละเอียดเนียนกริบไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหลือแต่ความหวานล้วนๆเรตโนดบาร์
5: ชอบอันนี
3: ้น้ำตาลตโนดในรูปแบบบาร์หักแล้วใช้ไม่เคยเห็นมาก่อนฮะเลิศอันนี้คือย้ำว่าเลิศมากจะใช้ทำเป็นเมนูคาวหวานหรือว่าเมนูขนมก็ทำได้คือมันใช้งานง่ายอ่ะเป็นบาร์หักใส่หักใส
5: ่เรค่ะเรค่ะ
3: เรตโนดบาร
5: ์ทีมงานทีมงานพิมพ์ว่าเนมันจะเจอหรอก
3: เราไปเจอนักบอลเนมา
5: ใช่
3: เนตโนดบาร์ไปเจอเนมาม
4: ันปิ่มปิด
3: งง
5: เนี่ยน่ากินอ่ะ
4: เฮ้ย
3: จริงๆไม่ต้องทำขนมแล้วบีกินเลยได้ไหม
5: คือไม่ต้องหักเทหักใส่อ่ะหักเข้าปาก
3: ได้ไหม
5: น่าจะได้นะ
4: ไอ้น้ำตาลพวกนี้เอาจริงๆตอนเด็กเคยหักกินอร่อยมากเลยนะ
3: เผลอๆนักวิ่งมาราธงมาราธอนอะไรเนี่ยเลมกินไปได้ไหมล่ะ
5: ต้องการอ่ะเออต้องการน้ำตาล
3: ถามเรื่องนี้แล้วหรือว่าเราลอง
4: ใหม่เลยอ่ะ
3: ลองเลยไหมลองบีตรงนี้เลย
5: มีไหมเนี่ย
4: ได้ปะ
3: มันก็เหมือนกินแบบน้ำตาลใช่ไหมล่ะ
4: มันหยุดไม่ได้
3: ต้องได้ดิ
4: มันหยุดไม่ได้
3: เดี๋ยวลองดูและต่อไปเป็นเรไซรัปครับเขามีไซรัปหลากหลายรสชาติแต่ว่าวันนี้มีสตรอเบอรี่มาแนะนำมีส่วนผสมจากเนื้อแล้วก็น้ำผลไม้จริงมากกว่า 30% เข้มข้นฮะจะผสมโซดาหรือมัทฉะทำเมนูง่ายๆที่บ้านก็อร่อยเร่คือเดี๋ยวนี้เขาทำเมนูมัทฉะชงเองที่บ้านกันได้นะ
5: ใช่
3: นี่เขาบอกด้านหลังอย่าไปแกะนะครับลูกค้าขอไว้ขอโชว์ไว้ก่อน
5: ใช่ให้เขาได้ดูแพ็กเกจสวยๆงามๆก่อนนะครับ
3: โอ้โหกลัวเราจะแกะจริงๆอ่ะ
4: ครั้งหน้าเราต้องมีเข้ารายการและแกะกินนะ
3: ใช่ไอตัวน้ำตาลตัวโหนดบาร์
4: เพราะว่าเวลามีของกินอ่ะเขาจะมาแกะให้เรากิน
3: แต่ถ้ามันกินได้เขาเขียนวงเล็บมาแล้วแหละหากกินเลยก็ได้นะแต่นี้ไม่มีอย่าไปฝืนเปล่าหาซื้อสินค้าเรได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อชั้นนำแล้วก็ช่องทางออนไลน์ฮะ Shopee Lazada ของเรชูก้า Official ได้เลย
5: ค่ะเอาสายต่อไปคุณดาวนะคะ
3: มีประมาณ5นาที
5: ฟังเรื่องคุณดาวสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณดาวครับ
5: คุณดาวค่ะเอาเรามี5นาที
4: เสียงคุณดาวไม่ค่อยดีเลยคุณดาวอายุเท่าไหร่คะ
3: คร
4: ับ
6: อายุ27ค่ะ
3: 27
4: คุณดาวเราบอกหน่อยสิว่าเรื่องวันนี้เกี่ยวกับอะไร
6: ค่ะก็คือเรื่องวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกแล้วก็เรื่องของแม่แฟนนะคะ
3: ว้า
4: อันนี้แอบพูดด้วยป่ะเขาอยู่ใช่ไหม
6: พอดีลูกนอนอยู
3: ่ลูกกับแม่แฟน
5: ตัวทั้งสองฝั่งเลยเหรอคะ
3: เลี้ยงลูกไม่ตรงกันแม่ผัวลูกสะใภ
6: ้ใช่ๆประมาณนั้น
4: อุ้ยเรื่องนี้ก็สนุกนะคะ
3: คลาสสิก
5: คุณจะบอกไม่สนุกเลยนะคะ
3: ใครเจอเนี่ยไม่สนุกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบบ่อยมากอะ
4: ยกสักเรื่องหนึ่งสิที
3: ่
4: เกิดความวุ่นวาย
3: มีเวลาประมาณ5นาทียังได้อย
6: ู่ก็จริงๆตอนคือเขาอยากเลี้ยงหลานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนแรกเราทำงานประจำเราคิดว่าเราน่าจะไม่มีเวลาเลี้ยงแต่พอน้องออกมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาเราอยากใช้เวลาอย่างอยู่กับเขาไม่อยากให้เวลามันผ่านไปอะค่ะเราก็เลยบอกเขาว่าให้เขามาเรียนที่นี่ได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกค่ะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ที่นู่นแล้วก็เขาอยากไปที่นู่นมาก
5: คนละจังหวัดใช่ไหม
6: ใช่
5: okay.
6: ใช่ค่ะ
3: คือต้องเดี๋ยวนะฮะเพื่อความถูกต้องคือล
4: ู
3: ก
4: ไม่อ
3: ย
4: ู่
3: ก
4: ับ
3: ลูกอยู่กับบ้านแฟนใช่ไหมฮะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่กับเราที่กทม.ค่ะ
3: หมายถึงว่าตอนเมื่อก่อนเนี้ยเราให้เขาเลี้ยงก่อนถูกไหมตอนคลอดออกมาย
5: ังเลย
6: ตอนเราลาคลอด4เดือนเราก็เลย ให้ลูกอ่ะอยู่กับเราก่อน4เดือนค่ะ
3: ครับๆโดยที่คุณแม่อยากเลี้ยงแต่ว่ามากรุงเทพไม่ได้
6: ใช่ค่ะแต่ว่า ในเดือนแรกเขามาช่วยเลี้ยงนะคะพอเขามาช่วยเลี้ยงเนี่ยด้วยฮอร์โมนเราเป็นแม่เนี่ยมันอาจจะสวิงก็คือวันแรกเนี่ยก็คือไม่ได้อาบน้ำลูกคือเขาอะแย่งไปอาบเราก็ร้องไห้แหละแล้วก็เราแทบจะไม่ค่อยได้เลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงหมดเลยแต่เราอยากเลี้ยงมากแต่ว่าเราไม่กล้าพูดเพราะว่าเราเกรงใจ
3: okay.
6: แล้วเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอยู่แล้ว
3: แล้วสามีล่ะ
6: มีหน้าที่แค่สามีก็คอยก็เขาก็มือใหม่ค่ะเขาก็จะเน้นไปทางแม่เพราะว่าเขาคิดว่าแม่น่าจะช่ำชองมากกว่าเรา
3: โอเคครับ
6: อะไรประมาณนั้นค่ะ
5: แล้วคือที่ถ้าคุณดาวก็คือมีหน้าที่เหมือนแบบปั๊มนมแล้วก็
6: ใช่ค่ะ
5: ดูเขาดูคุณแม่เลี้ยงหลานอย่างเงี้ยเหรอคะ
6: ปั๊มนมล้างขวดนมไปมุนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
5: ็
6: ไม่ค่อยได้แบบอะไรเท่าไหร่แต่ว่าดีหน่อยที่ตอนกลางคืนอ่ะเราอยากเอาขึ้นมานอนกับเรา
3: คร
5: ับ อ่ะก
3: ็
5: ได
3: ้
5: ได
3: ้นอนด้วยกัน
6: ไม่ได้ยุ่งเลย
5: ค่ะ
6: ค่ะก็ระหว่างนั้นก็จะมีพวกความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแบบเขาอาจจะมีความคิดเห็นโบราณหน่อยส่วนเราก็จะยึดตามคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่กล้าเถียงเขาอะค่ะเราก็ได้แต่รับฟังอะไรอย่างเงี้ย
3: คร
6: ับใช่แล้วก็
3: ทีนี้พอครบเดือนคุณแม่ก็กลับต่างจังหวัดไปอะฮะ
6: ใช่คุณแม่กลับไปพอคุณแม่กลับไปเนี่ยเรารู้สึกแฮปปี้มากความแฮปปี้มันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันเนี้ยที่เราจะต้องกลับไปทำงานแล้วเนี่ยค
3: ุ
6: ณแม่กลับมาแล้วแล้วก็ความรู้สึกไม่แฮปปี้มันก็กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องกลับไปทำงานถูกไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายอ่ะมีความคิดว่าจะจ้างน้าสาวอะค่ะมาเลี้ยงจริงๆคุณแม่เขาก็โน้มน้าวเราว่าอย่าเลยเพราะว่าอยากให้เป็นคนในครอบครัว
3: น้าสาว
6: ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่ง
3: แล้วน้าสาวเป็น
5: น้าใครคะ
6: ก็เป็นญาติค่ะ
4: ฝั่งใครฝั่งเรา
6: เป็นน้าแท้ๆของหนู
5: อ้าว
3: ฝั่งเราป่ะฮะ
6: ฝั่งเรา
3: ฝั่งเราไม่ใช่ฝั่งเขาแต่ว่าก็เป็น
5: ค
3: นในครอบครัว
5: ใช่เขาจะพูดไม่ได้สิว่าไม่ใช่คนในครอบครัว
6: คือเขาน่าจะหมายถึงแค่คนในบ้านหลังนี้เขาไม่ได้หมายถึงญาติหมายถึงว่าญาติไม่เกี่ยว
3: หมายถึงว่า
6: ครอบครัว
3: ซึ่งหมายรวมถึงเขาด้วยไหมไม่
6: ก็หมายรวมถึงเขา
5: ไม่แค่ก็มีแค่พ่อแม่แล้วก็เขาที่จะเลี้ยง
6: ใช่
5: นั่งบอกไหมไม่ควรมีคนอื่นแล้วแต่พี่ถามหน่อยแล้วดาวรู้สึกว่ามันต่างกันยังไงคะกับการให้น้าของดาวมาเลี้ยงกับให้เขาเลี้ยงเนี่ย
6: คือน้าเขาตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วก็น้าเขาอยากเลี้ยงหลานเราอะต้องจ้างเขาค่ะ
5: ซึ่งเสียตังค์นะแต่ถ้าแม่เลี้ยงฟรีแต่
4: มันได้ความสบายใจไงน้าก็ยังเป็นคนของเราอยู่ถูกปะ
3: ทำไมถึงเลือกน้ามากกว่าแม่สามี
5: มันเสียเงินนะพี่อ๋อม
6: ที่เลือกน้ามากกว่าค่ะเพราะว่าคุณแม่เขายืนการว่าเขามาให้เราไม่ได้ค่ะคือเขายืนการว่าเขาจะต้องอยู่ต่างจังหวัด
4: ตอนนี้หอมกำลังสับสนดาวตกลงดาวอยากให้แม่ผัวเลี้ยงหรือไม่ให้เลี้ยงกันแน่เพราะว่าแม่ผัวมาดาวก็อึดอัดแต่พอแม่ผัวไม่มาดาวก็ไม่โอเค
3: ใช่แล้วก็เลยจะไปจ้างน้าสาวเดี๋ยวงั้นตอนนี้หยุดความสับสนของทั้งหมดไว้ก่อนเพราะว่าหมดเวลาในชั่วโมงนี
4: ้
3: เอาละเดี๋ยวให้ดาวไปเรียบเรียง
4: ทบทวนตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ดาวต้องการคืออะไรกับแม่ผัว
3: แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชั่วโมงหน้านะดาวนะ
5: จะกลับมานะคะ
3: จ้า
4: ชั่วโมงนี้นะคะกับขอบพระคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: โอเค
4: เดี๋ยวกลับมานะใครที่เป็นพุทธเลี้ยนมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้เรื่องลูกอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาได้เลย
3: ช่วยแก้แทนเราที
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
2: โซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: อูมามิแมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 8
5: ข้าปรารถนาหัวใจขอและอย่าเป็น
6: อุสาสาง JC Jane
7: เ
8: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่น
10: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเคาะต่อขยายพรกฉุกเฉินพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนและเลขาธิการปปส.เผยรู้ตัวแล้วผู้โอนค่าจ้าง 8,800 บาทให้แอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยภายหลังการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของออสเตรเลียโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนในคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมพร้อมเฮโรอีนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะต้องนำไปขยายผลที่ตามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อประเทศไทยและออสเตรเลียจากการสอบถามพบว่าขั้นตอนการตรวจสัมภาระลูกเรือของสายการบินเป็นไปตามปกติโดยแอร์โฮสเตสให้ความร่วมมือก่อนเจ้าหน้าที่จะพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลสำคัญของกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งผู้ส่งพัสดุผู้รอรับของที่เมืองเมลเบิร์นและยังทราบว่าใครเป็นผู้โอนค่าเป็นผู้โอนเงินค่าจ้าง 8,800 บาทให้ผู้ต้องหาขณะที่ปปส.ยืนยันว่าภายใน 1-2 วันนี้จะเปิดเผยปฏิบัติการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมเพื่อทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งหมดกปช.ขอต่อขยายพรกฉุกเฉินพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนสิ้นสุด19ตุลาคม69ชงครม.พิจารณา7กรกฎาคมนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกปช.ที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมีมติต่อขยายระยะเวลาบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ครั้งที่45ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่20กรกฎาคม69จนถึง19กรกฎาคม69ซึ่งมีผลบังคับใช้18อำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ประกอบไปด้วยปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอยะลังและอำเภอสายบุรีส่วนนราธิวาสคืออำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะรือเสาะระแงะศรีสาครจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบและสุไหงโกลกขณะที่จังหวัดยะลาคืออำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตแก่ใดก็ตามสมช.จะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี 9-10 มิถุนายนจะมีนายศรีหศักดิ์ร่วมคณะไปด้วยและจะมีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระดับสูงเข้ามาเป็นอีก1ประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผู้ส่งออกกุ้งใจชื้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียได้ตามปกติคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: นายจุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เดินทางไปประชุมหารือกับดาโตซารีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อเป็นการพูดคุยและหารือถึงกรณีที่มาเลเซียมีการแบนกุ้งจากไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือและตกลงที่จะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าและส่งออกได้ตามปกติแต่มีคาดว่าหากมีการเร่งตามที่มีการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูไปยังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูไปยังมาเลเซียได้โดยเร็วสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งไทยรอขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกตินภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
11: อ Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
13: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
14: ชั่วโมงที่2ของพูดทอพูดโทนะครับ
15: เราตามหาเลยไหมพุ่มกลับที่จะมาสารฝันโปรเจกต์ของพี่หอม
16: เรามีพอร์ตเรื่องไว้ไง
15: รอเลยแบบให้นางลงไอจีประกาศตามหาเลย
14: เป็นคนขยันคิดซะด้วย
15: เอาสายชั่วโมงที่แล้วนะคะเราค้างอยู่กับสายคุณดาวนะคะ
14: จ้า
16: คุณดาวก็คือว่า
15: เป็นคุณแม่
16: เป็นคุณแม่มือใหม่
14: จ้า
16: แล้วก็คุณแม่สามีเนี่ยมาช่วยเลี้ยงแต่พอช่วยเลี้ยงแล้วว่าคุณแม่สามีไม่ให้ดูลูกเลยไม่แม้กระทั่งอาบน้ำหรืออะไรก็รู้สึกว่าอึดอัดใจทีนี้
15: พอคุณดาวครบลาคลอดแล้วจะต้องกลับไปทำงานก็เลยเกิดปัญหาว่าต้องหาใครมาเลี้ยงซึ่งตัวคุณแม่ยืนยันว่าเขาไม่สามารถมาที่กทมได้แล้ว
14: okay.
15: คุณน้าคุณดาวก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวจะไปจ้างคุณน้าซึ่งเป็นคุณน้าของคุณดาวมาเลี้ยงแทนไปจ่ายเงินซึ่งคุณแม่ก็บอกอย่าเลยเอาให้คนก็มีแค่พ่อกับแม่แล้วก็คุณยายแหละเอ้ยคุณต้องเป็นคุณย่าแหละที่เลี้ยงดีกว่า
16: ก็ความหมายของคุณย่าก็คงอยากให้เอาหลานนะไปอยู่กับคุณย่าที่นู่น
15: ใช่ครับก็เลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่
16: าตอนนี้ศึกชิงหลานแล้วตอนนี
15: ้ว่าจะยังไงต่อนะคะมารับสารคุณดาวต่อ
14: จ้ะ
15: คุณดาวขา
16: คุณดาวมีอะไรเสริมไหม
17: ค่ะก็จริงๆถ้าถามว่าอยากให้ใครเลี้ยงใช่ไหมคือเราอยากเลี้ยงเองแต่ว่าเราติดตรงที่ว่าเราต้องทำงาน
14: เ
17: ราก็เลยต้องหาใครสักคนนึงช่วยเลี้ยงตอนกลางวันแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณย่าเขาจะมาช่วย2เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่เราแหละว่าจะต้องไปคุยกับน้าสาวให้น้าสาวมาช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: นี่ไม่ได้คุยกับน้าใช่ป่ะ
17: คุยไปแล้วเบื้องต้นค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันอีกนานเราก็เลยยังไม่ได้ตกลงเรื่องเงินเรื่องอะไรกัน
15: แต่2เดือนเองเนาะคุณดาวก็ไม่นานนะ
17: ค่ะก็ยังไม่ชัวร์ว่าตอนนั้นเขาจะได้งานอะไรทำอะค่ะ
16: อ้าวแล้วถ้าเกิดเขาได้งานอะ
15: แล้วไม่มีใครเลี้ยงแล้วคุณดาทำยังไงอ
17: ่
15: ะ
17: ก็คือคุยกับเขาไว้ว่าถ้าเขาได้งานจะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็จะลางานอะไรประมาณนี้ค่ะ
14: เขาอยากมาเลี้ยง
16: ลางานไม่ได้ไม
15: ่
16: ได
15: ้เข้าไปทำงานต้องลาออก
17: ใช่อันนั้นก็จะเป็นปัญหาในอนาคต
15: แล้วตอนนี้ปัญหาของคุณดาวคืออะไรคะ
17: ก็จะเป็นความรู้สึกค่ะที่แบบว่าเหมือนพอเราไม่ค่อยได้อยู่กับลูกใช่ไหมเพราะว่าย่าเขาจะดูแลแบบเขาเรียกว่าอะไรซะส่วนใหญ
15: ่
17: เราก็จะมีความรู้สึกอึดอัดนิดนึง
14: ตอนนี้คือคุณย่ามาดูที่กรุงเทพเหรอ
17: ใช่ค่ะ
14: อ
17: ่
14: าฮะ
16: ตอนที่เราแพนจะมีลูกกับสามีอ่ะใครเป็นคนเลี้ยงตอนที่คุยกันอ่ะ
17: ตอนที่ท้องอ่ะ
16: ใช
17: ่คุยกันว่าจะให้เขา
14: ก็คือคุณย่านี่แหละ
17: ใช่แต่ว่าพอออกมาจริงๆอ่ะเราอ่ะด
14: ัน
17: เปลี่ยนความคิด
14: คนเป็นแม่แล้วนะ
17: ไม่ให้แล้วใช่ค่ะ
14: แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเองได้
15: แม้ว่าจะเปลี่ยนความคิดแต่
16: แล้วแม่เราล่ะ
15: ในช่วง
16: แม่เราอ่ะ
17: แม่ฝั่งหนูไม่สะดวกเลี้ยงค่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงเด็กไม่เป็น
15: แต่ในเชิงปฏิบัติอ่ะคุณดาวไม่มีทางเลือกหรือเปล่า
14: ใช่
15: ว่าเพราะคุณดาวออกจากงานมาเลี้ยงลูกไม่ได้ไงคะ
17: ใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ใจอ่ะเอียงไปทางน้าสาวเพราะว่าเราคิดว่าน้าสาวน่าจะเกรงใจเราให้เราสมมติว่าเรากลับมาจากที่ทำงานเงี้ยค่ะอย่างหยับยกตัวอย่างวันนี้เลยนะคะ
15: ค
17: ือเรามีการบอกเขาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะขออาบน้ำนะก็คืออาบให้น้องอะค่ะแล้วเขาก็โอเคก็ไปอาบเสร็จก็คือแค่ได้อาบอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปเทคต่อเลย
16: ในอุ้มหมอ
17: ใช่ค่ะก็คือเขาก็เอาไปทำอย่างอื่นต่อเลย
15: ซึ่งถ้าเป็นคุณย่าจะบล็อกหมดไม่ให้ทำเลยสักอย่างถูกไหม
17: ใช่ค่ะแต่เราก็เลยจินตนาการไปว่าถ้าเป็นน้าสาวอะเขาน่าจะเกรงใจเรามากกว่านี
18: ้เมื่อกี้คือย่าที่มาเอาไปทำต่อเลยคือให้แค่ให้อาบแล้วก็ย่าก็อุ้มไปแล้วแต่ถ้าเป็นน้าสาวที่จะมาในลักษณะที่เราจ้างเขาเพราะฉะนั้นเราอาจจะกล้าพูดเพราะจริงๆคุณดาวเหมือนเกรงใจคุณดาวไม่เคยพูดกับคุณย่าด้วยซ้ำถูกไหมว่าหนูขอเลี้ยงหรือว่าเอามาเดี๋ยวหนูอุ้มเอง
16: แม่มาเดี๋ยวหนูอุ้มเองจ้ะ
18: แล้วแม่ยอมไหมฮะคุณย่ายอมไหมฮะ
17: เขาก็ยอมนะคะ
18: เพราะเขาก็เป็นแม่มาก่อนเขาก็
16: หรือเขาแค่รู้สึกว่าคุณดาวไม่ได้อยากเลี้ยงอยากอะไรอย่างงี้หรือเปล่าน
18: ั่นน่ะสิผมเลยไม่รู้ว่าคุณดาวเองก็บอกว่าตัวเองนั้นเกรงใจแล้วก็ไม่ค่อยกล้าพูดไม่แสดงออกด้วยเหมือนกับกล้ำกลืนยอมให้ย่าอุ้มไปเลี้ยงแต่ว่าใช่ไหมฮะผมเข้าใจถูกไหม
17: ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกอึดอัด
18: แต่ว่าถ้าเป็นน้าซึ่งเราจ้างเขาคิดว่าเราจะกล้าที่จะปฏิเสธถูกไหมฮะ
17: ใช่ค่ะ
18: ซึ่งก็ไม่ชัวร์ถูกไหม
15: แต่ก็ไม่รู้แต่คาดการว่า
17: ใช่ค่ะเพราะว่าน้าเขาเป็นคนอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างเราจ้างเขามาเรามีสิทธิ์ที่จะสั่งเขาใช่ไหมคะ
15: เพราะว่าเราอ่ะเขาเป็นนายจ้างเขากล้า
18: จ
15: ้
18: าง
15: อ่ะโอเค
17: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนี่ยค่ะเรื่องของความรู้สึกที่มันคิดวนอยู่ค่ะคือมันเป็นความรู้สึกของการกลัวเสียลูกไปก็คือกลัวว่าลูกจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มันเลยทำให้เราอะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณย่าม
18: ันมีช้อยส์นั้นด้วยนะฮะว่าลูกจะต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
17: ถ้าถามตอนนี้ในใจไม่มีค่ะแต่ว่าความรู้สึกอะมันเสียไปแล้วณตอนวันที่เขาพยายามจะเอาไปพยายามจะโน้มน้าวเนี่ยค่ะ
15: พอเขารู้สึกว่าเอาไปเลี้ยงบ้านเขาถูกไหม
17: ใช
15: ่ก็น่าจะสะดวกกับเขา
17: เมื่อก่อนเราเคยรักเขาใช่ไหมแฮปปี้แต่ณวันที่เรามีประเด็นกันอะความรู้สึกมันเสียไปแล้ว
15: โอเค
16: มันเป็นฮอร์โมนคุณแม
18: ่โอเคแสดงว่าเมื่อก่อนเคยคุยกันตกลงกันดีว่าอาจจะให้ลูกไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณย่า
17: ใช่
18: แต่พอหน้างานจริง
15: ๆห่วงลูกแล้วอ่ะสมมติห่วงลูกแล้วห่วงลูกแล้วซึ่งก็
17: เป
15: ็
17: นความรู้สึกห่วงใช่ค่ะ
18: แต่ตัวเองก็ต้องทำงานเงื่อนไขนี้ก็ลำบาก
15: แต่ว่าสมมติอันนี้เข้าใจหมดแล้วแต่ทีนี้ถ้าได้น้ามาน้าเลี้ยงได้สมมตินะน้าไม่ได้งานนะเพราะนี่ก็รู้ไม่รู้ว่าน้าจะได้งานไม่ได้งานแต่ถ้าน้าไม่ได้งานมาเลี้ยงลูกให้คุณดาวทุกอย่างก็จะจบถูกไหมคะ
17: ใช่ค่ะทุกอย่างก็จะจบแต่ตอนเนี้ยคือแฟนหนูอ่ะยังไม่อยากให้จ้างเป็น full time อยากให้จ้างเป็นแบบ
18: ไปกลับ
17: เดือนไหนแม่อยู่ก็ไม่ต้องจ้างเดือนไหนแม่กลับก็ค่อยจ้าง
15: ไม่ได้สิอย่างเงี้ย
17: สวิต
16: แล้วใครเป็นคนจ่ายเงินล่ะเงินเดือน
18: มันอีหลักอีเหลือแล้วคนนั้นเขาจะมาสแตนบายรอเรากี่เดือนเดือนไหนเขาจะได้มาเลี้ยงเดือนไหนเขาต้องไปทำงานโอ้ยยากชีวิต
15: แล้วประเด็นสำคัญคือคุณดาวไม่แฮปปี้แล้วที่จะให้ย่ามาเลี้ยงไงซึ่งคุณดาวไม่เคยคุยกับเขาถูกไหมล่ะไม่กล้าบอกอยู่แล้ว
17: ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยไอ้เรื่องน้าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ถ้าณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นในเรื่องของความรู้สึก
16: ใครจ่ายเงินเดือนให้น้า
17: ก็น่าจะหารกันกับแฟนนี่แหละค่ะ
16: เขาก็เลยเป็นภาระเขาไงคุณดาวเอามาจ่ายเองสิ
17: จริงๆไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าในมุมเรามองว่าเขาน่าจะอยากให้ย่าได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงหลานด้วยเพราะว่าเขาก็รักมาก
16: แต่ย่าอยู่ต่างจังหวัดไง
15: ย่ามาไม่สะดวกไง
18: เพราะจริงจริงพ่อแม่เลี้ยงเองดีที่สุดแล้วฮะไม่ควรให้ใครมาเลี้ยงด้วยครับถ้าพ่อแม่เลี้ยงได้คุณเลี้ยงเองเรื่องจริงพ่อแม่คุณเราควรมีสิทธิ์ในการกำหนดอ่ะ
17: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแฟนเขาก็ยังคิดแบบนี้เพราะว่าเขาก็อยากให้ย่าได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการประหยัดเงินในบางเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: แต่แผนที่ให้ย่ามาบ้างไม่มาบ้างอันนี้พี่ว่ามันลำบากไปหมดเลยเน
18: า
15: ะ
18: ลำบากไปหมดอีหลักอีเหลือ
15: ใช่ตัวย่าเองก็ลำบากในการจะต้องมาที่นี่ถูกไหมคะเขาก็ต้องเก็บเตรียมตัวมาเสร็จปุ๊บแล้วจังหวัดไหนที่ย่าไม่อยู่เอาใครมาแทนล่ะเพราะอีกคนนึงเขาไม่มีทางสแตนด์บายให้อยู่แล้วอะ
18: ใช
16: ่
15: เวลาเขารับเขาก็ต้องรับทุกเดือนสิเวลาปกติเขาจะทำงาน
18: อ
15: ะ
18: ไม่มีหรอกฮะ
15: ใช่ใครมันจะมายอมสแตนด์บายถ้าไม่ใช่พ่อแม่เรา
18: อืม
17: ค่ะ
18: เพราะฉะนั้นตัดช้อยนี้ไปเลยฮะไม่มีใครที่จะมาเดือนนึงเว้น2เดือนเดี๋ยวมาเดือนนึงมันลำบากชีวิตเขา
16: แค่บอกสามีว่าโอเคเธอฉันตัดสินใจละเดี๋ยวฉันจะจ้างน้าฉันนี่แหละมาเลี้ยงแล้วถ้าเกิดแม่คิดถึงหลานก็ให้แม่มาเยี่ยมขอเป็นแบบสแตนด์บายไว้เลย1คนแล้วก็พอเป็นน้าเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าเขาก็เลี้ยงใช่มั้งแต่เด็กก็สนิทกันอยู่ด้วยกันโอเค
18: ค่ะ
17: ผ
18: มว่าอ่ะให้คำปรึกษาเลยแล้วกันเนาะโอเคผมว่าคุณดาวเริ่มจากแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกก่อนนะครับ
17: ค่ะ
18: เพราะว่ายิ่งไปเก็บยิ่งไปไม่แสดงออกยิ่งไปเกรงใจกับฮอร์โมนของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมันยิ่งสวิงมั่วซั่วไปหมดแล้วมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่คือผมว่ามันควรจะบอกความรู้สึกแล้วก็จัดการกันคนที่ต้องมีบทบาทอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยปรากฏในเรื่องเล่านี้เลยคือสามีฮะ
15: สามีเลี้ยงไหมนี
18: ่สามีควรจะเป็นตัวกลางที่เคลียร์เรื่องพวกนี้ให้ได้ชัดเจนที่สุดซึ่งผมอ่ะเป็นทีมครอบครัวขนาดเล็กอยู่แล้วครับผมไม่ใช่ทีมครอบครัวขยายผมรู้สึกว่ามากคนมากความอยู่แล้วในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเอาแค่คุณพ่อกับคุณแม่2คนนี้บางทีเราก็ขัดแย้งกันเองในแง่ของมุมมองในการที่จะสอนลูกเลี้ยงลูกอยู่แล้วแค่นี้ก็มากพอแล้วฮะยิ่งมีคนเข้ามาด้วยเนี่ยมันยิ่งลำบากเพราะฉะนั้นผมว่าเริ่มจากคุยกับสามีให้รู้เรื่องก่อนครับว่าเรารู้สึกยังไงกันแน
17: ่
18: ตอนนี้เหมือนยังไม่มีใครรับรู้ความรู้สึกคุณดาวที่แท้จริงเลยว่าฉันหวงลูกฉันอยากอยู่กับลูกนี่คือความเป็นแม่แล้วฉันอยู่ไม่ได้
17: ใช่อยากอยู่กับเขาแค่2คนนะคะแล้วเราก็เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยอะไรเงี้ย
18: คุยฮะคุยกับสามีเขาต้องรู้มากที่สุดถ้าไม่ใช่คุณดาวบนโลกใบนี้ควรจะเป็นสามีนะที่เขารู้เรื่องของคุณดาวมากที่สุดไม่อย่างนั้นโอ้คุณดาวเหนื่อยแย่เลยครับต้องเลี้ยงลูกภายใต้ความก้ามกลืนฝืนทนแล้วก็บอกใครก็ไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงมันไม่ดีเลยบอกสามีก่อนแล้วก็ดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นเรื่องนี้อย่างไรถ้าเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรโทรเข้ารายการมาอีกรอบแล้วกันผมว่าเริ่มจากคุยก่อนฮะแล้วเราควรมีสิทธิ์มากที่สุดในการกำหนดวิธีการเลี้ยงลูกควรเป็นคุณพ่อคุณแม
17: ่
18: มันควรไปกันเป็นทีมอะตอนนี้เหมือนคุณดาวไม่กล้า
16: แล้วมันเก็บ
18: ใครทั้งนั้นแล้วสามีก็คิดในแบบสามีก็ไม่เคยได้แชร์กัน
15: คือถ้าคุณย่ามาเลี้ยงอะคุณย่าต้องมาช่วยอะไม่ใช่มาเป็นแม่
18: ถูก
15: ต้องทำให้คุณย่ารู้สึกแบบนี้ว่าสุดท้ายเราคือแม่เราขอให้มาช่วยเพราะเราไม่สามารถเอาเวลาที่เราทำงานมาเลี้ยงได้แต่ว่าหลังจากนั้นเหมือนคุณดาวอาจจะต้องพยายามค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าคุณดาวเป็นอินโทรเวิร์ตเอ่ยเกรงใจเขาเอ่ยไม่กล้าพูดเลยแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันคือเราไม่รู้ว่าเราพูดไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไงมันอาจจะโอเคเขาอาจจะเข้าใจก็ได้อ๋อตายแล้วฉันก็ลืมไปแม่ขอโทษแม่ก็ลืมไปว่าในมุมนี้แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ปฏิเสธพอเขาไม่รู้
16: เขาอาจจะอยากช่วยเราสักทุกอย่าง
15: ใช่พอเขาคิดว่าก็ให้คุณดาวกับแฟนไปทำงานหาเงินมาเดี๋ยวอาญาจัดการเด็กคนนี้เองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเขาไม่รู้นะตรงนี้เพราะตอนแรกเหมือนที่คุณดาวบอกว่าคุณดาวก็มีสัมพันธ์อันดีกับเขาแล้วเราก็เป็นคนขอเขาให้มาเลี้ยงเองแต่ตอนนี้พอคุณดาวเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนอยู่ข้างในใจไงคะ
16: มันไม่ถูกสื่อสารออกมา
15: ใช่มันไม่ถูกสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็ทำเหมือนเดิมแบบที่เขาทำแต่ตอนนี้มีแต่คุณดาวที่คิดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตอนนี้พี่ว่าลองสื่อสารก่อน
16: เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเลี้ยงเองเดี๋ยวถ้าหนูง่วงจะไปนอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูจะเรียกแม่นะ
15: ใช
16: ่
18: มันต้องกล้าพูดก่อนเริ่มจากกล้าพูดก่อนนะ
16: แล้วตอนที่เราอาบน้ำลูกเสร็จแล้วเขาจะเอาไปบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูอุ้มนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดูแม่หนูอยากอยู่กับลูก
15: ใช่หนู
16: อยากอยู่กับลูก
15: คิดถึงไม่ได้อยู่ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ย
16: มันพูดได้หมดเลย
15: แล้วลองดูเรียกเขาตอนนั้นว่าทำยังไง
18: เพราะว่าถ้ามันตาม common sense อ่ะเขาเคยเป็นแม่มาก่อนเขาจะเก็ต feeling ว่าคนเป็นแม่อยากอยู่กับลูกแค่ไหนอ่ะถูกไหม
16: ใช่
17: ค
18: ่
17: ะ
18: เริ่มจากสื่อสารก่อน
15: ลองก่อนไหมคะ
18: เออ
16: หรือแม้แต่แบบจะเอาหลานไปต่างจังหวัดโอ้ไม่ได้หรอกแม่หนูคิดถึงหนูอยากเลี้ยงลูก
18: เนี่ยบางทีประโยคเดียวนะประโยคเดียวอาจจะจบเรื่องทุกอย่างก็ได้
16: เขาจะอ๋อเอ้าก็อยากเลี้ยงลูกเหมือนกันหรออะไรอย่างนี้ก็ได้
15: ไม่รู้ไม่รู้ว่าหนูยุ่งบ้างไม่นี่ต้องทำงานลองสื่อสารก่อนไหมคะ
16: คุณแม่เขาเป็นคนนิสัยยังไงอะ
17: ก็คือเขาก็เป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรมากอะค่ะเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำอะไรเงี้ยแต่ตอนที่หนูบอกเขาว่าไม่อยากให้ไปต่างจังหวัดแล้วอะหนูก็ร้องไห้ต่อหน้าเขาเลยต่อหน้าแฟนด้วยแล้วก็บอกว่าอยากอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแม่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วให้ทำใจอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็ยังโน้มน้าวให้เรายอมที่จะให้เอาไปต่างจังหวัด
16: เอาแล้วแฟนเราว่าไงแฟนเราอ่ะ
18: แฟนอยากให้อยู่ไหน
17: ข้างเราเขาบอกว่าให้เราเป็นคนตัดสินใจค่ะ
18: ถูกต้องถูกต้องเราก็ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
15: นะไม่ได้ไม่ได้ค่ะหนูจะอยู่กับลูกแล้วเดี๋ยวหนูหาวิธีเลี้ยงถ้าคุณแม่ไม่สะดวกมาเลี้ยงก็น้าเนื้อได้ของหนูไป
18: ยิ่งรู้สึกมากแค่ไหนต้องยิ่งเด็ดขาดให้มากเท่านั้นอ่
17: ะ
16: ก็เนี่ยไปดิวน้าเลย
17: ในใจเด็ดขาดแล้วแต่ว่าเรื่องคำพูดอาจจะยังค่ะ
16: ก็
18: โอ้ถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่ามันเด็ดขาดอยู่แค่ในใจเราไม่มีใครรับรู้เลยแล้วก็อึดอัด
15: ต้องแสดงออกมากั้นใจคุณดาว
18: กั้นใจลองพูดดูสักครั้งนึงซิมันจะเป็นยังไง
17: ได
16: ้
15: ลองนึกว่าถ้าไม่พูดอ่ะย่าเอาลูกไปเลี้ยง
18: ใช่
17: โอเค
16: เขาต้องอยู่อีก2เดือนใช่ไหมเราก็ไปดีลนะเลยว่าโอเคนะเริ่มงานเดือนนี้นะแล้วเราก็แค่บอกทุกคนว่าเดี๋ยวเดือนนี้นะจะมาเลี้ยงแล้วนะขอบคุณแม่นะอะไรเงี้ย
15: แล้วสมมติถ้าแม่คิดถึงหลานแม่ก็มาเล่นกับหลานได้ไม่มีปัญหาเลยแม่ยิ่งไม่อยากให้แม่เหนื่อยก็ได้เลยซ้ำจ้างมาแล้วค่ะไม่มีปัญหา
17: โอเคค
18: ่
17: ะ
18: คร
15: ับ แล้วซึ่งต่อไปสเต็ปต่อไปคือน้านี่แหละที่จะมาเลี้ยงคนต่อไปนี่แหละ
18: เป็นปัญหายิ่งกว่าแม่คราวนี
16: ้แล้วน้าเคยมีลูกหรือเปล่า
18: คราวนี้น้าหนักเลยอย่างเงี้ย
16: น้าเคยมีลูกโอเค
15: ขอให้โชคดีให้น้าแบบลงตัวกับคุณดาวนะ
18: ใช่ปรากฏแม่ดีกว่าฮะ
15: เนี่ยกลัวจะเป็นอย่างนั้น
18: โอเคขอให้ราบรื่นนะครับ
17: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: ปัญหาครอบครัวที่ดีเจบอกแก้ยาก
18: กดไปกี่นาทีลองดูสิยาวเวลาปัญหาครอบครัวมันเคลียร์ไม่ได้ง่ายๆหรอก
15: มันต้องค่อยๆอ่ะ
18: อ
15: ้าว
16: ยังไงเขาก็แม่สามีแต่ถ้ามีอะไรแล้วบอกแม่สามีก็ได้นะก็ดูสามีเอ้ยดูสามีแล้วฟังมีอะไรบอกให้บอกสามีสามีฟังก็ดูรู้แหละว่าแม่อยาก
18: มันอยู่ที่การเซตระบบอ่ะเวลาเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาระบบนิเวศในบ้านนั้นน่ะใช่ไหมใครจะดูแลใครจะเป็นคนเป็นใหญ่ใครตัดสินใจก็ควรเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนเซต
15: ระบบก็ลูกเราอะเนาะ
18: ใช
15: ่ใช่ใคร
18: เซตระบบนี้
15: ใช่ใครมามีสิทธิ์ล่ะ
18: นะถ้ามันมีติดขัดมีเงื่อนไขอะไรเราก็ควรเป็นคนได้ออกแบบว่าโอเคชีวิตจะเอายังไงใช่ไหม
15: ระหว่างนี้เดี๋ยวนะดูโพลไหมคะระหว่างรอสาย
18: โพลตอนนี้ดราม่าความรักเนี่ยนำเรื่องตลกเบาสมองอยู่40-34
16: แต่ก็ไม่ได้ห่างมาก
18: ใช่เบาสมองก็เบียดขึ้นมา
16: คนเรามันรู้สึกว่าเรื่องความรักมันใกล้ตัวไงมันมี
18: ปัญหาครอบครัวเนี่ยชาวพุทธเลี้ยงก็ไม่ได้ชอบฟังนะ
15: ไม่นี่ว่าปัญหาครอบครัวมันเครียดแต่ถ้าเรื่องความรักมันแซ่บ
18: ปัญหาครอบครัวมันแบบจิตตกม
15: ัน
18: ดูกากก็อ้วน
15: แล้วมันก็แก้ไม่ได้
18: แก้ไม่ได้ด้วย
15: ฟังไปก็ไม่
18: ได้ไอ้ดีเจก็จิตตกแก้ไม่ได้ไอ้คนฟังก็
15: พอคำตอบที่ว่าจะได้ยินคือไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะมันแก้ไม่ได้
18: ใช่
15: อย่างเงี้ย
16: เดี๋ยวติดตามละครแนวตั้งของหอมเรื่องความรักมันมีหลายรูปแบบที่เป็นปัญหาในชีวิต
18: นี่นิ่งๆไปคิดบทละเอียด
16: คิดบท
15: เรื่องครอบครัวแก้ไม่ได้แต่เรื่อง
18: บางเรื่องแก้ได้บางเรื่องแก้ได
15: ้เอามาได้แล้วมาแล้วสายคุณสิงโต
18: ครับ
15: คุณสิงโตสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
15: คุณสิงโตค่ะเรื่องพูดทอล์คพูดโทแบบไหนที่คนฟังชอบมากที่สุดคะ
18: จ้ะ
19: เรื่องตลกอะครับ
16: เรื่องตลกผู้ชายไงสิงโตอยู่เท่าไหร่จ้ะ
19: 29ครับ
18: ครับ
16: 29
15: วันนี้เรื่องตลกไหมสิงโต
19: ไม่ตลกเลยครับ
16: แล้วอะไรที่เติ้ลถามอะไรแบบนี้นะชอบเป็นจังหวะแบบหักมุม
18: เป็นเรื่องทุกที
16: จ่าสิงโตเล่าเลยมา
19: คือเคยคบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับแต่ว่าเขาก็เลยแบบว่าเป็นการเหมือนแพนิคกับเรื่องนี้ไปเลยครับแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไม่ได้ครับ
16: เราทำร้ายเขาใช่ไหม
19: ใช่ครับ
16: เราทำอะไร
19: ก็คือมีการตีครับ
16: ตบ
19: ใช่ครับใช่ครับ
16: เออนานไหม
19: นานไหมหมายความว่าเคยทำมานานแล้วใช่ไหม
16: หมายความว่าช่วงตบตีอ่ะตบทีเดียวแล้วจบหรือว่าตีเลยแบบไม่ยั้ง
19: ตบครับมีทีหนึ่งครับแบบว่าเหมือนเขาพูดด้วยคำพูดรุนแรงก็เลยแบบพังมือไปครับ
15: คือโกรธจนขาดสติ
19: ใช่ครับ
15: แบบนี้ใช่ไหมฮะ
14: ทีเดียว
16: แล้วเรื่องที่เขาพูดสมควรโดนตบไหม
19: ผมตอบไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่จุดประเด็นทำให้เรารู้สึกหูดับอะครับ
15: เขาทราบเรื่องนี้มาก่อนปะคะเหมือนว่าเขารู้ว่าคุณสิงโตมีปมอันนี้แล้วพูดให้คุณสิงโตมีอารมณ์หรือเขาก็พลาดเหมือนกัน
19: ประมาณว่าต่างคนต่างแรงอะครับ
16: จังหวะโมโหถูกปะ
19: ใช่ครับ
16: ก็จะพูดอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บแหละถูกปะ
19: ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับ
16: โอเคแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นนานยัง
19: นานแล้วครับ
16: แต่เขาก็ยังไม่หาย
15: กี่ปีกี่เป็นปีเป็น
19: เรื่องจบเมื่อประมาณต้นปีเกือบกลางปีที่แล้วครับประมาณเดือน4เดือน5นะครับ
15: ก็เกือบปีแล้ว
16: เกือบปี
15: ปีนึงแล้วด้วยเดือน4เดือน5ปีนึงแล้ว

0: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งช่วงปีที่สองครับ
1: ปีที่สอง
2: กุศลก็ตบเขาอีกเหรอ
1: สองปีครบมาสองปีก็ตบเขาแล้ว
0: ครับคือมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาครับแบบว่าอยู่บ้านเดียวกันเนี้ย
2: แต่ว่าสองครั้งก็สมแก่เหตุที่เขาจะ
3: ผวา
2: จะผวานะเพราะว่า1ครั้งมันยังรู้สึกว่าพลั้งพลาด
3: ใช่แต่ถ้า2
2: หูดับอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแต่2ครั้งไม่ใช่แล้วนะ
1: มันเป็นความตั้งใจ
3: แล้วนะ
0: ครับก็ผมก็พยายามที่จะคือจริงๆมีการทะเลาะหลายครั้งแล้วก็มีการขึ้นเสียงกันครับแต่ว่าทุกครั้งผมจะพยายามที่จะไม่มีสติครับไม่ทําไปแต่ว่าบางครั้งที่ผมทําคือเขาจะพูดด้วยยังไงดีล่ะแบบวอดแว่ใส่ผมอ่ะวีดใส่ผมอ่ะ
2: เข้าใจแต่ว่าจะวีดกันยังไงก็แล้วแต
3: ่
2: มันเป็นข้ออ้างที่เราจะลงไม้ลงมือไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับใช่ครับอันนี้ยอมรับเลยครับว่าเป็นความผิดของผมเอง
1: ใช่แล้วทีนี้เขาพูดว่าเขาป่วยแล้วยังไงต่อ
2: เออยังไงเดี๋ยว
0: ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะผมก็เลยพยายามเหมือนชดเชยในสิ่งที่ผมบางอย่างละเลยไปเช่นการใส่ใจบางอย่างครับ
2: เออพยายามทำตัวดีขึ้น
0: ครับใช่ครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ครั้งล่าสุดอ่ะผมไม่ได้ทำร้ายเขาแต่ว่ามีการขึ้นเสียงกันแล้วเขาก็กลัวผมก็เลยแบบคุยกับเขาเขาก็เลยไปบอกพ่อแม่ฝั่งผมพ่อแม่ฝั่งเขาแล้วผมก็เลยมีการแบบว่าขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยครับตกลงกันแล้วครับ
2: แล้วดีขึ้นไหม
0: ไม่ทุกคนดีขึ้นครับคนรอบข้างผมดีขึ้นแต่ว่าตัวเขาเองเขาไม่ดีขึ้นครับ
4: เพราะเขาโดนไงเขาเป็นผู้ถูกกระทำไง
2: ใช่
1: แล้วเขามียื่นข้อเสนอไหมว่าคุณสิงโตต้องทำอะไร
0: มีครับก็คือตกลงกันต่อหน้าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายว่าผมต้องทำยังไงเขาต้องทำยังไงครับ
2: แต่หลังจากการตกลงนั้นก็ชีวิตคู่ยังไม่ดีขึ้นนะฮะ
0: จริงๆมันเพิ่งผ่านมาแค่10กว่าวันเองครับเรื่องเนี้ย
2: หมายว่าไอ้การตกลงกันเนี่ยนะฮะใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่ามันผมไม่ได้ทะเลาะกันมายาวเลยอ่ะจนล่าสุดเนี่ยครับ
4: ต้องพาเขาไปพบคุณหมอละมั้ง
1: เขาพบคุณหมอแล้วคุณสิงโตก็ต้องพบ
4: ใช่
1: เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งอุ่นใจ
4: แล้ว
1: คุณสิงโตก็ต้อง
0: ปัญหาตอนนี้คือเขาบอกว่าเขายังอยากคบกับผมอยู่แต่เขาอยากย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
4: คือไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยว่าการย้ายออกไปอยู่ที่อื่นของเขาอะคือเขามีบุคคลที่สามครับแบบเป็นเพื่อนผู้หญิงครับจะชอบยุให้เขาหาคนใหม่ให้เขาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่สบายใจ
4: คือในมุมว่าเขาจะเลี่ยงไม่อยากอยู่ด้วยกันสองคนตลอดเพราะเขากลัวเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใช่ไหมมองในมุมนี้แต่ขณะที่คุณสิงโตอะก็กลัวว่าการที่แยกกันอยู่นี่แหละมันจะทำให้เขามีโอกาสที่จะไปมีคนอื่นเพราะเขามีเพื่อนที่คอยยุแบบนี้ป่ะคะ
0: ใช่ครับก็ผมก็ถ้าทำใจคือผมอะจะเลิกก็ได้ครับยอมรับในสิ่งที่ว่าเราทำผิดพลาดครับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้ผมแบบว่าจะใครจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงมันกลายเป็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกท็อกซิกว่าแบบว่าถ้าเขาจะเลิกเพราะผมทำแบบนั้นผมก็โอเคแต่ว่าเขาดันไม่พูดอะครับเขายังบอกว่าเขารักผมอยู
1: ่แล้วตอนนี้เขาย้ายออกไปยัง
0: ตอนนี้เขาจะย้ายออกบริเวณนี้ครับก็คือตกลงกันแล้วครับว่าย้ายออก
1: ย้ายออกแล้วความสัมพันธ์ก็คือสถานะเราคืออะไร
0: ใช่ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะเอายังไงกับผม
2: ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โทรมาปรึกษาถูกไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะยังไงเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รักผมแล้วไปเลยเนี่ยผมก็ตัดใจเลยครับ
2: โอเค
4: ในกรณีที่ย้ายออกนะให้คำสั่งตรงนี้นะ
2: โอเค
4: ก็ว่าแล้วจะยังไงต่อ
2: เหมือนว่ามะรืนนี้ก็จะออกแน่แล้วนะโอเค
4: แล้วคุณสิโตจะทำยังไงกับสถานะนี้ก็ในเมื่อผู้หญิงไม่ได้เลิกเองโอเคถามใครก่อนคะพี่เติ้ลพี่เผื่อพี่หอมค่ะ
0: เอาพี่ต้นก็ได้ครับ
2: พี่ต้นนะ
4: ถ้าเป็นพี่ก็ต้องยอมให้เขาย้ายออกพอพี่ก็จะเข้าใจเขาว่าก็สมเหตุสมผลที่เขาจะไม่อยากอยู่กับเรานะแฟนที่อยู่ทะเลาะกัน

0: แล้วอยู่ตบพี่2รอบเนี่ยพี่ก็ไม่อยากอยู่ด้วยนะจริงโตพี่พูดตรง
1: ๆครับเข้าใจครับ
0: เออแต่ว่าอ้าวแต่ถามว่าเขาบอกเขายังรักอยู่มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็เขายังรักสิงโตอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ไงว่าสิงโตจะแบบขยุ่มเขาเมื่อไหร่อ่ะหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นการที่เขาแบบห่างๆกันแต่ก็ยังเป็นแฟนกันอยู่คือเหมือนว่าถ้านะตอนนี้พี่จะยอมนะเพราะว่าพี่ทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะเราก็ผิดจริงๆอ่ะ
1: คร
0: ับ เออไอ้คันที่จะบอกว่าเขาบอกว่าเขารักเราอยู่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ พี่ก็จะเชื่ออย่างนั้นก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ต้องแค่ยอมรับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอแยกออกไปอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเพราะสิงโตเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ของสิงโตได้อ่ะสิงโตว่าสิงโตแก้ได้ไหมล่ะจะไม่ไปทำลายเขาอีกอ่ะ
1: ผมแก้ได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ตลอด10วันนี้มาเขาก็มีอาการผมเรียกว่างี่เง่าได้ไหมผมก็เลยพยายามมีเหตุผลกับเขาครับใจเย็นๆมาตลอดเลย
0: โห10วันเองสิงโตหมายถึงว่า
1: ครับก็คือเขามีอาการแบบว่าเหมือนอยู่กับผมก็อยู่ดีๆแต่พอไปเขาไปทำงานเขาก็มาพูดแบบนี้ใส่ผมก็เลยรู้สึกว่าเราคืนไม่เข้าใครไม่ออกคือเขาจะเอายังไงกันแน่ผมแล้วผมก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะผมมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ครับพอกลับมาคุยผมก็ถามเขาว่าจะเอายังไงเขาก็จะไปผมก็โอเคยอมให้เขาไปแต่พอเอาอีกเขาก็จะไม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือเป็นอ้าวคือฝั่งผู้หญิงก็มีลังเลใช่ไหม
1: ใช่ครับคือมีการลังเลแล้วก็มีการคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าเขาตัดผมออกไปเลยเลิกกับผมไปเลยอ่ะผมยังสบายใจกว่าเงี้ยครับแต่อันนี้เขาเหมือนเขาล้างผมไว้แต่พอผมจะปล่อยเขาก็ไม่ไปแต่พอผมปล่อยผมจะให้อยู่เขาก็ไม่อยู่เงี้ยครับ
2: เลิกไหม
0: เออหรือสิงโตจะเป็นคนบอกเลิกเขาเองอ่ะถ้าอย่างนั้น
1: คือลึกๆแล้วผมก็รักเขาอยู่ครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าตัดสินใจเองเพราะว่ามันเป็นความผิดของผมอะครับ
0: หมายถึงว่าก็มันยิ่งตัดสินใจได้นะเพราะว่าถ้าไม่มีความผิดของสิงโตอ่ะก็บอกเขาว่าเออเพราะสิงโตไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีไงสำหรับเขาอะ
2: แล้วก็ถ้าทางก็ไม่กล้าบอกเลิกกลัว
0: ฝั่งนู้นก็ไม่กล้าบอก
2: เออก็ไม่คือรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้
0: เพราะไม่งั้นอะมีทางนึงคือต้องสองคนต้องไปปรึกษาหมอเลยเหมือนทำบำบัดอะหมายถึงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนว่าฝั่งผู้หญิงก็ต้องบำบัดให้ตัวเองหายให้ได้ถ้ายังยืนยันว่ารักนะพี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาพูดเพราะเขากลัวสิงโตอยู่หรือเปล่าหรือเขายังรักอยู่จริงๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าถ้ายังอยากจะอยู่ด้วยกันต่อก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเพราะว่าเขาจะต้องหาวิธีที่จะอยู่กับสิงโตให้ได้ส่วนสิงโตเองก็ต้องไปบำบัดเหมือนจะต้องไม่ใช้วิธีรุนแรงอีกแล้วเมื่อทะเลาะกันน่ะถ้าแบบนั้นน่ะ
1: ครับก็ผมก็คงต้องแยกกับเขาก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องอนาคตอะผมไม่รู้ครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าผมอึดอัดก็คือผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับผมกันแน
0: ่พี่ว่าเหมือนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องรอฝั่งนู้นอะต้องรอฝั่งนู้นมาส่งเอาอย่างนี้นะถ้าเขาย้ายออกไปแล้วเขาพยายามปรับตัวเหมือนว่าเขารักสิงโตจริงๆแล้วเขาอยากจะอยู่สิงโตจริงๆแล้วเขาก็พยายามเหมือนแบบให้ความรู้สึกเขามันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้ววันหนึ่งที่เขาเห็นว่าสิงโตทำได้คือไม่ทำร้ายเขาอีกวันนั้นก็คงกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเขาไม่ไหวแล้วกับสิงโตเขาทนไม่ไหวแล้วไอ้สองครั้งมันมากเกินไปสำหรับเขาแล้วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมีคนใหม่ซึ่งวันนั้นสิงโตก็จะได้ตัดง่ายๆถูกไหมพอเขามีคนใหม่แล้วเออแต่ว่าถ้าพี่ว่าตอนนี้เป็นพี่จะไม่พยายามทู่ซีเขาอยู่กับเราเพราะพี่ว่ามันก็สมเหตุสมผลมากที่เขาจะมีอาการแบบนั้นเขารักตัวเองอ่ะอ่าสำหรับพี่แบบนี
3: ้จ้ะ
0: อ่าใครต่อคะ
1: พี่เผือกครับ
3: ก็พอมันเกิดสองครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะ
1: ครับ
3: เออเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่คิดได้คือก็รอให้เขาย้ายออกแล้วก็วัดดวงหลังจากนั้นว่าถ้าเราไม่อยากเป็นคนกำหนดอะไรนะก็ดูหลังจากย้ายออกเพราะเชื่อว่าจะค่อยๆห่างกันไปอ่ะเพราะนี่ยังคิดไม่ออกว่าอยู่กันฉันสามีภรรยามา4ปีใช่ไหม
1: ครับใช่
3: เออแล้วอยู่ดีๆการย้ายออกมันจะคงความสัมพันธ์หรือสถานะเดิมได้ยังไงนี่ยังคิดไม่ออกเนาะคือย้ายออกไปชั่วคราวเพื่อใ ความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันถามเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้
2: แต่ดูไม่น่าใช่
3: แต่ดูเราฟังดูมันก็ดูเหมือนกับว่าค่อยๆห่างกันออกไปถ้าสิงโตอยากปล่อยจอยไม่อยากเป็นคนตัดสินใจอะไรก็ลองดูว่าย้ายออกแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่ามันยังมีอีกออปชันหนึ่งคือแสดงความรับผิดชอบของเราเองอ่ะหมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีอ่ะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทำจริงๆเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอชีวิตที่มันดีกว่านี้คือการคบกันแล้วมันพาไปถึงการลงไม้ลงมือกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันไม่ดีหรอกมันถือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันท็อกซิกกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะถามว่าทั้งสองคนตั้งใจจะปรับตัวมันปรับได้ไหมมันก็คงมีความพยายามนั่นแหละแต่มันจะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมสนิทใจมันคงยากมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าท็อกซิกเราเองก็ถ้าแมนเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะคนเรามันทำร้ายจิตใจกันบ้างนะมันกระทบกระทั่งกันบ้างนะแต่การเป็นคู่ชีวิตกันมันไม่ควรจะทำร้ายร่างกายกันเลยไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำด้วยเพราะฉะนั้นเป็นพี่จะปล่อยเขาไปแล้วก็เธอย้ายออกไปก็ดีแล้วแหละแล้วการที่เพื่อนเขาจะหาแฟนใหม่ให้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละสิงโตพูดกันแฟร์ๆนะ
1: ครับ
3: คือมันไม่ดีกับทั้งเขาและเราแหละหมายถึงว่าถ้าพี่แฟร์กับสิงโตให้พี่เข้าข้างสิงโตแบบสุดๆเลยสิงโตก็น่าจะไปเจอคนที่ไม่มายั่วโมโหกันแล้วก็ทำให้สิงโตหลุดไปจนควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นด้วยอ่ะถ้าให้พี่เข้าข้างแบบเต็มที่เลยนะใช่ป่ะ
0: คือผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะ
3: คือต่างคนก็ต่างไปเจอคนที่ทำให้แต่ละคนดีขึ้น
0: อ
3: ่ะเราผิดมากผิดร้อยเต็มร้อยเขาก็มีถ้าตามที่สิงโตเล่าเขาก็มีส่วนที่เขาต้องปรับปรุงก็ต่างคนต่างไปเจอชีวิตที่มันดีขึ้นทั้งคู่อ่ะแต่อยู่ที่ว่ามันเสียที่ตัวสิงโตเองหรือว่าเสียเพราะการที่เขาโดนคนอื่นยั่วยุอันเนี้ยสิงโตต้องตอบตัวเองให้ได้นะไม่ใช่ว่าความรักครั้งต่อไปทะเลาะกันเขาแรงมาเราจะไปลงไม้ลงมือเขาอีกเพราะว่าบอกว่ายั่วยุอ่ะพี่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วล่ะมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ครั้งที่สองแล้วไง
1: ผมคือผมคุยกับเขาอยู่เมื่อวานนะครับผมก็ปล่อยจอยเลยนะครับผมว่าเขาก็ยืนยันจะย้ายออกแต่ว่าเขาก็ทำเหมือนกับว่าเขาไม่อยากเลิกกับผมเนี่ย
3: คือคนมันคบกันมันมีความผูกพันแหละอย่าไปนับไอ้คำพูดตรงนั้นเลยว่าเออเรายังรักกันอยู่นะถ้าการกระทำคือย้ายออกก็คือย้ายออกคนเรามันมีการย้ายออกแบบประนีประนอมเยอะแยะมากมายเขาอาจจะกลัวสิงโตมากจนเขาไม่กล้าพูดว่าเขาไม่รักสิงโตแล้วก็ได้นี่เขาอาจจะอยากให้การแยกกันครั้งนี้มันดูฉันมิตรดูประนีประนอมที่สุดดูเป็นการแยกกันเพราะยังรักมากที่สุดทั้งที่เขาอาจจะกลัวสิงโตจนไม่อยากจะเห็นหน้าก็ได้นี่เขาจะไม่กลัวสิงโตตามไปซ้อมเขาถึงที่ห้องใหม่หรอใช่ไหมคนเราถ้ามันแพนิคแล้วมันสารพัดที่เขาจะคิดได
1: ้
3: อ
1: ่
3: ะ
1: ก็ประเด็นมันอยู่คือตรงนี้เลยครับก็คือเขายังทำเหมือนกับว่าอยากให้ผมกลับเป็นเหมือนตอนที่อีกกับเขาใหม่ๆครับแบบว่าไปเจอข้างนอกผมก็เลยถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะเขาจะไม่กลัวผมหรอเขาก็ไม่ตอบอ่ะครับเขาบอกเขาขอเวลาผมก็เลย
3: สิงโตอย่าไปเซาซีจะเอาคำตอบอะไรตอนนี้เลยเนาะเอาเป็นว่าเขาจะย้ายออกก็ปล่อยเขาไปแล้วอะไรจะเกิดก็เกิด
1: ก็ต้องยอมครับ
3: ใช่แค่นั้นเองเราไม่ต้องควบคุมอะไรก็ได้ก็ปล่อยเขาไปบอกเออเธอไปแล้วแหละเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเขายังรักเราอยู่หรืออะไรใช่คนเรามันยังรักกันอยู่ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ต่อให้เรารักถ้าลงไม้ลงมือก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันมันคนละส่วนกันอะสำหรับพี่นะคำว่ารักที่เขาบอกให้ในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ไม่ได้มีมันไม่ได้มีความหมายอะไรเท่ากันที่เราลงไม้ลงมือกับเขาไปอ่ะมันหนักหนากว่าเยอะอย่ามาคิดหยุมหยิบว่าเขายังรักเราอยู่หรืออะไรมันควรแฟร์กว่านี้สิ่งที่เราทำกับเขามันแรงมากซะจนแบบ ควรจะปล่อยให้เขาทำอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้เธอเป็นมีชีวิตที่ดีเถอะถ้าเรารู้สึกผิดจริงๆนะ
1: จริงๆผมก็ยอมแล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังพูดอย่างนี้อยู่เฉยๆผมก็เลยนี่แหละผมก็เลยไม่รู้ว่าผมต้องทำตัว
3: พี่ว่าเขาพูดเป็นอย่างนั้นแหละเขาอยากให้มันแยกกันด้วยดีอ่ะถ้าให้ตอบนะพี่ฟันไปทางนั้นนะเออว่าเขาอยากให้มันแยกกันด้วยดีอ่ะ
0: จ้า
2: ก็ถ้าผู้หญิงขอแยกก็คือซ้อมเลิกยังเลิกไม่ได
3: ้ลองดูนี่เป็นไง
2: ซ้อมเลิกว่าถ้าเกิดมันไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันดีขึ้นไห
3: ม
2: ฉะนั้นก็เป็นเรื่องบุญเก่าของสิงโตแล้วแหละทำมาดีให้เขาคิดถึงแล้วอยากกลับมาไหมแต่ถ้าที่ผ่านมาถ้าไม่ดีพอเขาจะรู้สึกว่าการแยกกับสิงโตครั้งนี้โคตรสบายใจเลยว่ะ
3: พอไม่มีแล้วดีกว่า
0: ถูกแล้วที่ตัดสินใจ
2: ถูกแล้วที่ตัดสินใจออกมาทำใจได้อย่างเดียวสิงโตทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วทำไปแล้วตอนนี้คือรับผลของการกระทำรอความเมตตาจากเขาอย่างเดียวว่าเขาจะกลับมาไหมให้เทคนิคถ้าเกิดอยากจะให้เขากลับมาก็คือว่าไปหาหมอเพื่อเขาบอกว่าเออวันนี้เราไปหาหมอแล้วนะเรื่องที่แบบเราเคยทำผิดกับเธอเรารู้สึกผิดจริงแล้วเราก็แบบเคลียร์ตรงนี้ไม่ออกเลยเราก็เลยไปคุยกับหม
3: อ
2: ผู้หญิงจะรู้สึกว่ามันได้รับการแก้ไขแต่อย่างที่บอกสุดท้ายแล้วรอ
0: แต่พี่ขอเสริมว่าถ้าสิงโตไปหาหมอสิงโตต้องไปเพื่ออยากจะไปแก้ไขตัวเองด้วยนะเหมือนรู้ว่าเรามีจุดอันนี้อยู่ที่ใครก็จะอยู่กับเราไม่ได้อ่ะ
2: มันไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมาทนนะ
0: คือหมดจากคนนี้ไปอ่ะถ้าสิงโตยังเป็นนิสัยแบบนี้อยู่ก็
3: เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
0: ใช่ใครจะทนได้นอกจากแบบเออเป็นสถานที่ชอบความรุนแรง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงงี่เง่าก็คือหาใหม่แสดงว่าคนนี้งี่เง่าทำให้เราลงมือใช่ไหมก็หาใหม่
1: ครับ
2: ก็ต้องไปตอบตัวเองได้ว่าเขางี่เง่าจริงหรือว่าเราเป็นสายรุนแรงโอเคครับทิงโตแล้วก็อย่าทำอย่างนี้กับใครอีกนะ
1: ครับขอบคุณมากครับพี
2: ่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
3: ับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆจะได้รับสายจากคนที่ลงมือนะใหญ่พูดท้องจะเป็นคนโดน
2: กระทำแต่นี่เป็นกระทำเขา
3: โดนกระทำแล้วก็ยังทนอยู่
2: เออแต่ก็ยังดีนะยังปล่อยเขาไปแบบง่าย
0: ๆไม่ได้แบบ
3: ถ้าเป็นอย่างที่สิงโตพูดนะถ้าเป็นอย่างที่สิงโตพูดนะอาจจะมีความแบบยังยื้อยังมีความลุงลังอยู่บ้างแต่อย่างน้อยแบบพื้นฐานก็เออ
0: ไม่ได้ไปลาวีไม่ได้ไปทำอะไร
2: แต่ถ้าสิงโตไปลาวีปุ๊บจบเลย
3: เออไม่เอาไม่เอานะ
2: ก็ยังแบบเออขอบคุณมากที่ยังเป็นตัวอย่างว่าเวลาใครสักคนเดินออกจากชีวิตเราเราไม่เป็นลาวีเขา
0: อัปเดตค่ะ
3: ครับ
0: สิงโต
3: กลับมารับสายสุดท้ายมีเวลาประมาณ5นาที
0: ก็ขอให้เป็นสายสนุกสนานในข้อ4บ้างโอเค
4: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: ังแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: โอเค
4: มาสายสุดท้ายคุณลูซี
5: ่ลูซี่ลิวนะคะ
3: ลูซี่นี่ชื่อโอ๊ย
4: วิวิว่าเติ้นทำไมว่าเติ้นทำไม
5: คือลูซี
3: ่รอก่อน
5: เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเนี่ยไปแซวเขาว่าลูซี่ลิวเนี่ยไ
3: ห
5: ม
3: บอกวันนี้พี่หอมหน้าไม่เต็มเพราะว่าอ๋อต้องกลับบ้านกับน้องปกป้องนี่เอง
4: หน้าไม่เต็มหมายถึงแบบแต่ปกติไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้ววันนี้แต่งแล้ว
3: นี่เขาแต่งนะ
5: เขาแต่งนะไม่
4: แต่ง
5: จะไ
4: ม่
5: ได
4: ้
5: แบบนี้นะ
3: เขาปรุงจืดมาเขาปรุงจืดมา
5: ใช
4: ่หน้าปรุงจืด
3: แกงจืดวันนี้แกงจืด
5: แต่นี่เป็นปรุงจืดที่สวยไม่ใช่ปรุงจืดที่ป่วยนะ
4: ใช่
5: คุณลูซี
3: ่
5: มาแล้วค่ะคุณลูซี่สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
5: เด็กน้อยนะคุณลูซี่ค่ะชาวพุทโธเรียนชอบฟังเรื่องอะไรในพุทธพุทโธคะ
6: ชอบฟังเรื่องดราม่าความรักค่ะ
3: เออมันขายได้จริงๆนะ
5: ลูซี่อายุเท่าไหร่ลูกพี่ให้ไม่เกิน25
6: 18ค่ะปีน
4: ี้โอ้ใกล้เคียง
5: นั่นไง
3: ว่าไง
6: ก็อยากขอ how to ตดยังไงให้เนียนๆในกลุ่มเพื่อนนะคะ
5: เนี่ยอ่ะใส่เบาสมองมาละ
4: ทำไมต้องเนียนล่ะเพื่อนกันน่ะ
6: คือหนูแบบมีมาเป็นประธานนักเรียนนะคะ
5: อ
6: ่
5: าเขาต้องดำรงตำแหน่ง
7: ไม่ประธานเรียนก็ตดได้ประธานเรียนก็ตดได้
5: เดี๋ยวมันจะเสียการปกครอง
3: เหรอยังไงอ่ะแล้ว
5: สถานการณ์สถานการณ์ได้ไหมสถานการณ์ตรงไหนที่เราต้องระวังการตดสถานการณ์เช่น
6: ชอบเผลอปล่อยในโรงอาหารแบบกลางกลุ่มเพื่อนค่ะแรกๆมันมองคนอื่นเพราะว่าเขาคงคิดว่าแบบเอ้ยหนูไม่น่าตดหรอกนั่งตั้งใจทำการบ้านอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆมันเริ่มหันมาเอ๊ะกับหนูแล้วว่าหรือเป็นในกลุ่มเราวะอะไรเงี้ยค่ะ
3: เขาสัมผัสจากเสียงเหรอฮะ
4: หรือกลิ่น
3: หรือกลิ่น
6: เออหนูคอนโทรลเสียงได้ค่ะไม่มีเสียงมันจะแบบปิดเอาว่าแต่มันมีกลิ่น
5: โอ้โ
4: หแต่ถ้านั่งหลายคนก็ไม่เป็นไรป่ะ
3: ใช่เราก็แค่
4: จับตัวยาก
3: ต้องเชื่อมั่นต่อไปแค่นั้นเอง
6: กลัวเขาจะแบบว่าเขารู้อะค่ะเขาเริ่มแบบดมแบบมีการก้มดมได้ว่าเอ้ยคนนี้เปล่าวะคนนี้เปล่าใครตอดพูดมาในกลุ่มเราอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ชิงก้มก่อน
3: ก้มก่อนคนเมื่อก่อนเขามีทริคนะว่าถ้าใครทักก่อนคนนั้นน่ะ
5: เป็น
3: คนนั้น
4: ละ
3: ขี
4: ตดเอา
3: ล่ะช่วงตอนเราเด็กๆอ่ะ
4: เออใครทักก่อนคนนั้นตด
3: ใครทักก่อนคนนั้นตด
5: เพราะไม่งั้นมันก็ไม่พูดไง
3: เดี๋ยวนี้เขายังมีมาตรการนี้อยู่ป่ะฮะว่าใครทักก่อนคนนั้นตดอ
6: ่
3: ะ
6: ไม่มีค่ะเพราะคนทักมันเป็นกระเทยอ่ะมันวุ่นวายค่ะ
5: แล้วแสดงว่ามันเกิดขึ้นบ่อยเหรอลูซี่ที่โรงอาหารเนี่ยโต๊ะกินข้าวเนี่ย
6: มันเป็นที่ที่เคยปล่อยเราเนี่ยนะคะแล้วมันแบบเป็นเวลาประจำแต่ไม่ได้ทุกวันนะคะแบบ
3: มาเรื่อยๆ
6: หนึ่งอาทิตย์ใช่มันประจำตรงนั้น
5: หนูมีปัญหากับลมในท้องเหรอแก๊สเหรอ
6: มันเพิ่งกินข้าวเสร็จอะค่ะแล้วก็จะนั่งแช่ที่โรงอาหารหนูก็จะเปิด iPad แล้วทำการบ้านอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนอาหารย่อยแก๊สเริ่มมาก็ปล่อยเลย
5: ปกติจะเรอเนาะตดไม่ค่อยอะ
4: ไม่เห็นเหมือนกลุ่มพี่เลยเวลาถ้าใครตดได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้ปะวะแล้วทุกคนก็
3: คือทุกคนรู้แล้วแหละว่านี่คือใช่ละถ้าไม่ๆนี่รู้แล้วใช่ไหม
4: ไม่ก็แบบว่ามันคงหลงกลไง
3: อ๋อสูตรหนักเลยเหรอ
4: เ
3: น
4: ี
3: ่ยอ๋อหลอกให้เขาสูตร
4: เ
3: ขาได้ดมกันใหญ่เลยดม
5: เธอกากกัน
3: โอ้โหเข้าไปเต็มปอดเลยบอก
4: นั่นแหละเสียงในหัวมาเต็มเลย
5: ไม่เพราะว่าตดไม่มีเสียงนั่นแหละมันเลยเหม็นรู้เปล่า
4: ใช
5: ่คือถ้าลูซี่ตดดังอาจจะไม่เหม็นก็ได้นะ
4: น้องเคยเดินผ่านคลองกองขยะเพื่อกบกลิ่นตดบอกเพื่อนว่าน่าจะกลิ่นคลอง
3: หนูดูแก๊สเยอะขนาดนั้นเลยลูก
6: มันชอบออกมาเป็นแบบปิดๆแล้วค่ะมันไม่ออกมาแบบเป็นลูกคลื่นใหญ่เหมือนที่พี่เผือกเคยเล่า
4: ชิงเดินไปตรงไหนได้ไหมเดินไปตรงอื่นก่อนแล้วก็ปล่อย
6: น่ะอันนี้น่าจะได้ค่ะแต่เพื่อนก็ชอบแบบลังไว้เพราะว่าเวลาเราเดินไปไหนเพื่อนก็จะเหมือนหนูแบบเป็นตัวทำงานนะคะเพื่อนจะเอ้ยไปไหนไปทำงานด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะปีกออกยาก
5: คือตอนที่ปัญหาอยู่ที่กลิ่นไงมันคุมไม่ได้อะกลิ่นอะไม่งั้นต้องพกสเปรย
4: ์กินโพแบลติกบ้างหนูถ้างั้นอะขัดลำไส้หน่อยไฟเบอร
6: ์หนูมีความคิดอยู่ว่าหรือว่าจะแผ่นซับกลิ่นแต่กลัวมันจะไม่มี
4: แผ่นซับกลิ่นเหรอ
3: แล้วมันมีเหรอมันมีนวัตกรรมนี้ไหม
4: มีว่ะมันเคยได้ยินนะแผ่นซับกลิ่น
3: แล้วตดหอมเหรอ
4: แผ่น
5: มันจะดูดปะ เหมือนฟิลถ่านป
4: ่ะใช่มันเหมือนกับเวลาที่เรานั่งโซฟาฉันน่าจะมีเทคนิคเวลาถ้าจะตดอ่ะฉันจะอัดใส่โซฟา มันจะซับกลิ่นอันนี้เรื่องจริง แต่ถามว่าเคยพลาดไหมเคย
5: ซึ่งแม่หนูเขาก็ไม่ได้ยกตูดปล่อยนี
4: ่ไม่มันบี้ได้มันบี้ได
5: ้ไม่นะถ้าเดี๋ยวนะโต๊ะเก้าอี้ที่โรงอาหารเป็นยังไง
4: เป็นผ้า
5: เป็นไม้หรือเป็นน่าจะเป็นไม้ป่ะ
6: มันเป็นไม้ที่มีตะแกรงร่องอะค่ะ
3: ร่อง
5: มันก็ลงข้างล่างไง
4: ลงข้างล่างได้
5: ใช่แล้วกลิ่นมันก็ได้ลอยขึ้นมาวางฐานไหมเตรียมฐานไหมทุกฐาน
3: ไม่ไม่นี่นี่
4: เอาลูกเหม็นยัดตูด
3: จะแนะนำให
5: ้ยัดตูดไม่นะ
3: ห้ามเอาอะไรไปยัดนะอย่างแรกจะแนะนำไม่รู้อะกั้นใจครั้งเดียวเลยแล้วอัดเต็มๆเลยแล้วบอกกูเองที่ผ่านมาม
6: ันจะเสียมาดอ่ะ
3: ไม่ไม่แล้วหลัง
4: จากนี้มันจะอะไรนะ
5: มันจะเสียมาดสามารถในกระดาษยังเสียมาด
3: ไม่ไม่ไม่
4: มันคือตดมันเป็น
5: ประธานนักเรียน
3: ถ้าประธานนักเรียนทำอะไรในแบบที่ไม่คิดว่าประธานนักเรียนจะทำมันเป็นการซื้อใจเพื่อนนอกกลุ่มเราอีกเยอะเลยไม่รู้เอ้ยประธานนักเรียนก็ทำอะไรพี่เลนได้นี่หว่าอย่างนี้เราไปไหนไปกันประธานสั่งอะไรไปด้วยเข้าใจป่ะคือถ้าพี่คนพบว่าประธานนักเรียนแบบเป็นคนประมาณพี่รู้เออใจดีว่ะ
5: คิดแคมเปญตดทุกวันหลังอาหาร
3: กั้นใจแล้วก็บอกว่าฉันเองฉันขอรับไว
5: ้ฉันเอง
3: ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันคือฉันเอง
4: มึงไม่เคยตดกันเหรอ
3: เออประธานนักเรียนก็ตดได้ค่ะแก๊สนะคะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน่ะการตดของหนูมันจะเป็นเรื่องที่อิสระเสรีไปตลอดไม่การต้องไม่มีอะไรต้องปิดบัง
4: ตดห้ามอัน
5: ใช่แก๊สนี่ว่าหนูไปคุมเสียงเปล่าดูซี่หนูไม่อยากตดดังพี่ว่าตดดังได้นะมันอยู่ในโรงอาหารนะไม่ได้ยินหรอก
4: โอ้
3: ไม่ได้ยินอะไรนั่งกันอยู่ในโต
5: ๊
3: ะ
5: เสียงมันจะแบบ
3: จอกแจ๊จอกแจ๊
5: ไอ้ทำอะไรตก
3: บ้าปาดมารู้
6: กลัวว่าแบบถ้าแบบว่าตดดังคนที่แบบสมมติว่าถ้าเพื่อนไม่ได้ยินแต่ว่าคนในโรงอาหารได้ยินเขาจะหันมามองอะค
3: ่
6: ะ
3: ใช่เราเลือกเวลาสิเลือกเวลาที่จะเปิดใจกับโต๊ะเราก่อนว่าเป็นเราที่ผ่านมาเป็นเราทั้งหมดเป็นเราเองทำไมหรือจะไปอยู่กลุ่มอื่นก็ทำงานเองนะกันจะอยู่ตรงนี้ไหมล่ะ
4: ฉันเป็นอีตดที่ทำงานได
3: ้ดมนิดดมหน่อยแต่งานเองานกลุ่มเอาไหม
4: เอ
3: าก็นั่งอยู่ต่อแล้วก็ใส่ทั้งปาดหนึ่งลุกสิใครอยากลุกก็ลุกรับรองใช่ไหม
4: พี่จัดวิธีอยู่พี่ก็นั่งตดในนี
3: ้เป็นพี่หอมมาทำอยู่แล้ว
4: แล้ว
3: พ
4: ี่
3: หอมมาเรียนเก่งนะมันโอ้โหคราวนี้มันจับทุกคนมัดอยู่ตรงนั้นน่ะ
4: แล้วคือเราอ่ะดีเจมใส่หูมันไม่ยินเสียงแต่คนฟังอ่ะได้ยินเสียง
5: มันกลิ่นไงมันกลิ่น
3: เพราะจะเอาเลยเราชิงตรงเนี้ยมาเป็นให้เราเหนือกว่าทุกคนให้ได้ตรงนี
4: ้
3: ต
4: ดแบบซินเซีย
3: ใช่
4: จริงใจหน่อย
3: จริงใจ
4: แล้วก็คือแบบห้ามเพื่อนลุกไปไหนมึงต้องวัดความจริงใจเว้ย
5: ในการ
4: เราและนายเพลงเสกโลเซอร์คือ
3: ใช่ แล้วบอกละถ้ารับได้ตรงนี้เพื่อนก็ยืนพรีเซนต์หน้าห้องอย่างเด
4: ีย
3: ว
4: ใช่วัดความจริงใจ
3: งานกลุ่มเดี๋ยวฉันทำเอง
5: เพื่อนตลอดไป
4: ในนี้เลเวล1นะถ้าเลเวล2คือตดในรถแท็กซี่หรือในรถแก๊ปเพื่อแบบห้ามเปิดกระจกเว้ยถ้ามึงเพื่อนกู
5: อ๋อไม่แล้วคนขับ
3: แล้วคนขับเขาไม่ควรมามีส่วนอะไรกับเรื่องนี้เลย
5: ไม่ควร
3: มาต้องมาเจออะไรตรงนี้ด้วยเลย
5: ไม่ได
4: ้เคยเดทแล้วโผล่เผอตดปะ
3: ไม่เคย
4: มันลั่นนะ
3: เดินเข้าห้องน้ำไปสิเขาบอกเดี๋ยวขอเข้าไปห
4: ้
3: องน้ำ
4: หัวเราะขำในรถ
3: แล้วแป๊ดหรอ
5: ตัดแตก
3: กลิ่นด้วยป่ะ
4: เหมือนเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนแกบอกว่ามันได้มันดังมากแล้วกูไม่รู้ทำไงกูก็เลยแค่เปิดกระจกแล้วบอกตัดแ
3: ตกไอ้ดูสิ
4: มันเสียเวลามากนะสายเนี้ยตดคือตดเว้ย
3: พี่
5: ขอ
3: เสนอให้ตดเปิดเผย
5: พี่เชียร์ให้ทานไฟเบอร์เยอะ
3: ก็ตดดี
5: ไม่ใช่ไม่เด
4: ือดร้อนเลย
5: ทานแบบเนี้ยไอ้โปรไบโอติก
4: เออ
5: โปรไบโอติกเยอะพอพวกแบบโยเกิร์ตอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เหม็นมากลูซี่ท่านไหนจะตดตลอดอยู่แล้วอ่ะ
3: เชื่อพี่ตดอย่างจริงใจแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการ
4: สำหรับพี่คือไม่รับตราบใดที่จมูกมึงไม่อยู่ตรงตูดกูเนี่ยกูไม่มีวันยอมรับแน่นอน
3: อ่ะอันนี้เป็นอีกทางนึงนะถ้าพูดจริงๆนะ เราเชื่อว่าเราไม่ได้ตดแค่นั้น
4: ใครจะไปตดโอ้ยอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: อินเนอร์คือไม่ได้ตด
4: อืม
3: เลิกคบก็ได้นะแต่ไม่ได้ตดอ่ะ
5: ไม่ได้ตดอ่ะ
3: เออ
4: เหม็นเหล็กที่เก้าอี
3: ้ผมเหม็นเหล็กกลิ่นสนิมเหรอ
4: กลิ่นสนิมนี่เหล็กกูไม่เห็นได้กลิ่นเลยมึงจมูกดี
3: ก็ไปเลือกเอาว่าลูซี่อยากรักษาสุขภาพแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรืออยากจะปลดปล่อยอิสระให้ตัวเองแล้วเปลี่ยนการตรวจไปตลอดการ
4: กูไม่ไหวแล้วกูอยาก
3: หรือฟังไปอยากจะข่มด้วยอินเนอร์ที่บอกว่าฉันไม่ได้ตดลูซี่เลือกได้นี่แหละรายการนี
6: ้กำลังคิดอยู่ว่าดมหลายคนมันก็โดนหลายคนนะคะกะว่ากำตดเรายัดจมูกเพื่อคุณ
3: ใช่ใช่ใช่
6: เยอะเลยดีกว
5: ่
6: า
5: โอ้ยกำตดยัดจมูก
3: เห็นไหมแล้วบอกว่าที่ผ่านมาคือฉันเอง
4: ชื่นใจ
5: จริงที่จะทำให้เห็นภาพลักษณ์ลูกที่จะแย่มาก
3: ไม่ต้องมีภาพ
5: ไม่การกำตด
3: ประธานนักเรียนกำตดได
4: ้
3: โคตรซื้อใจเลย
4: แล้วตอนเด็กๆอ่ะโดนประจำเลยกำตด
3: รู้ไหมลูซี่ประธานนักเรียนมันกำตดใจให้เพื่อนนะโอ้โหโคตรได้ใจ
4: มันไม่ใช่ง่ายนะเว้ยกำตดได้
5: การที่มันยังอยู่อ
4: ่
5: ะ
3: เออแล้วเดี๋ยวปัดฉิมนิเทศม.6คนเซ็นเสื้อกันโอ้โหซื้อใจอ
4: ีกำตด
3: เออซื้อใจเป็นที่รักตายเลยประธานแบบนี้นี่เท่ากับนี่ตอนสมัยเรียนประธานเรียนกินเหล้าเล่นไพ่ด้วยกันนี่โอ้โหซื้อใจ
5: เอาแบบว่าม
3: ันเหมือนกับว่าแบบพวกเดียวกันอะ
5: ไม่แต่ยุคนี้ไงเผือก
3: ยุคนี้นี่ยิ่งซื้อเลยพวกเดียวกับเรา
5: อะ
3: ไปไปเลือกเอา
5: ต้องตามให้ใส่เนี้ย
4: ไม่ต้องตาม
5: เพราะไม่
3: ตามให้ขมคอเหรอวะ
5: สมัยหน้าหนูไม่ได้แล้วค่ะพี่
3: อยากรู้ว่าลูซี่ตื่นไปพรุ่งนี้ไปโรงเรียนจะเป็นยังไง
4: กูรู้สิ
5: ไม่นะแล้วปล่อยเต็มใช่ป่ะเนื้อตามด้วย
3: พี่แตกเปลี่ยนไปตลอดการเหมือนกันลูซ
4: ี่พอแล้วลูซี่
5: ออกจากโรงเรียนเลยพี่แตก
4: โอเคนะลูซี
6: ่โอเคค่ะโอเคค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: จะไปเลือกเอาเองจ้ะ
4: มาพุทโธพุทโธแบบไหนที่ชาวพุทโธเรียนชอบฟังมากที่สุดดราม่าเรื่องความรักค่ะ 42% เลือกตลกเบาสมองลูซี่ขี้แตก 35%
5: แค่ตดแตก
3: แค่ตดเฉย
4: ๆสายยักษ์ชาวออฟฟิศ 13% แล้วก็ปัญหาครอบครัว 10% นะคะผลการโหวต906โหวต
3: จ้ะ
4: วันนี้กราบขอบพระคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คร
4: เรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: โอเค
5: มาหมดเลย
3: 15 22 29
5: ลาหรอ
3: 3อาทิตย
5: ์
3: ผมจะไม่อยู
5: ่ไปไหนอ่ะ
3: ไปเที่ยวประจำปีกับครอบครัว
4: 29ไม่อยู่เหมือนกัน
3: 3วีค
5: เปิด3วีคเลยเหร
3: อจริงๆมันเริ่มไปมันในวันนั้นแหละวัน14 15
4: 29ไม่อยู่เหมือนกันค่ะแผ่เทียนอุบล
3: เฮ้ยข้างหน้าเขาเหมือนเขาไม่ฟังเราตรงนี้เลยเขาไม่รับปัญหาตรงนี้เลย
4: 29เผือกหอมไม่อยู
3: ่ไม่มีใครเทคอะไรไปเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเดินไปกระซิบที่ข้างหูพี่ๆเขาอีกทีละกัน
5: อ๋อพี่ครับโทรศัพท์อยู
3: ่ครับทำเป็นไม่รู้แหละทำเป็นไม่รับแต่มันเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น
4: 22ก็ไม่อยู่หรอ
5: ใช่ของพฤษภาค
3: มที่เลือก15
5: 22 29
3: 22 29
5: เอาง่ายๆพุธน่าจะเผื่อเป็นวิกสุดท้ายของเดือนนี้
3: ใช่ของเดือนนี้แล้วเดี๋ยวได้เจอกับเกรทเกิร์ทอะไรก็โหเยอะแยะ
4: 22กับ29เหมือนกัน
5: ก็แล้วแต่เ
3: ฮ้ยบายเลยมั
4: ้ยและนี่คือเทปสุดท้ายของพุทโธพุทโธค่ะสำหรับตั้งแต่สัปดาห์หน้าน
3: ะ
4: คะพบอันอ้อมอ้อย
3: ของเดือนนี
5: ้เป็นไปสักอาทิตย์มั้ย
4: อันเฟียสอ้อยอะไรก็ได้โคเลโคเลกันเลย
5: โคเลโคเลอ่ะเดี๋ยวพี่ให้จัดการนะ
3: โอเค
5: อ่ะไปแล้ววันนี
3: ้ทำเทปไหมล่ะทำเทปไหมล่ะไม่ต้องทำ
5: ต้องไม่รู้ดูกันละกัน
3: มี11 12ว่างอยู่
5: เพราะมันเป็น29มันเป็นวันอสารหะด้วย
4: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปต่างประเทศแล้ว
3: โอเคยังไม่ทำมันแยกย้ายไปโอเคกลับมาเจอกันใหม่นะครับเดือนหน้านู้นเลยเอ้ยยังนี่สัปดาห์หน้ายังเจอ
5: สัปดาห์หน้าจะสามคนก่อน
4: ลองไหมลองที่เราหายสักครึ่งเดือนอุ้ยหายทั้งเดือนนี่หว่าไม่ใช่ครึ่งเดือน
3: กูเกินครึ่งเดือนกู3วีคกลับมาเจอกันใหม่กับพุทธ
4: พุทธอ
5: ย่าลืมโทรนะ
3: บาย
8: พุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ นับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: ในสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
2: เช็คคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอนใช่หรือไม
3: ่ใช่ครับ
2: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
3: เอาความจริงไหมครับ
6: ใช่ครับ
5: ถามนอนครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
3: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
3: ใช่จริงครับผม
2: ทั้งตัวและหัวใจ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับ Erling Braut Haaland กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่เขาไว้ผมยาวและมัดแบบโพนีเทลเพราะเป็นสิ่งที่ Zlatan Ibrahimovic ดาวยิงทีมชาติสวีเดนได้บอกให้ทำด้วย Fox Sport ที่ตอนนี้มี Zlatan Ibrahimovic มาทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ในการช่วงฟุตบอลโลกด้วยเผยคลิป Erling Braut Haaland ได้ออกรายการหนึ่งและบอกว่าที่ไม่ได้ตัดผมเพราะสลาตันโดยในคลิปดังกล่าวกองหน้าชาวนอร์เวย์เล่าว่าคุณรู้จักสลาตันใช่ไหมคุณรู้ไหมเขาบอกกับผมว่าอะไรอย่าตัดผมของนายนะเพราะความแข็งแกร่งนั้นอยู่ในผมและผมจะทำอะไรได้ล่ะผมก็ต้องฟังเขาสิโดยหลังจากสลาตันได้ดูคลิปดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้พูดถึงฮาลันและทรงผมว่าผมเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าตอนที่ผมยังเล่นอยู่และตอนที่ทุกอย่างไปได้สวยผมไว้ผมแบบโพนีเทลและผมจำได้ว่าฮาลันเองก็ทำผมทรงนี้ตอนที่เขาปรากฏตัวในรายการใหญ่เรามีเอเจนต์คนเดียวกันซึ่งเขาจากไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมมองเห็นเขากับทรงผมหางม้ายาวๆและเอเจนต์ของผมบอกว่าเขามองเห็นสลาตันได้ในตัวฮาลันและผมบอกให้เขาทำผมทรงนี้ต่อไปเพราะมันจะทำให้นายไปได้ไกลอย่างที่นายต้องการรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
11: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM Playlist Non-Stop

EFM Playlist Nonstop สวัสดีวันพุธการเปิดใจคุยกับใครสักคนอาจนำไปสู่มิตรภาพดีๆไม่ต้องคาดหวังแค่จริงใจก็พอ EFM

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
4: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
1: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และก๊อกก๊อกมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกก๊อกโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานี้ครับมาเทอุสเฟอร์นันเดสตอนนี้แมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหญ่โดยต่อสู้กับไก่เดทองคาดว่าสัปดาห์นี้จะได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง The Standard ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมเปิดฉากยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการก่อนแรกเพื่อความมาเตอุสเฟอร์นันโดยเมนมิดฟิลด์ตัวเก่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยหวังเผด็จศึกปาดหน้าคู่แข่งร่วมลีกอย่างทอตแนมฮอตสเปอร์ในสงครามแย่งชิงมิดฟิลด์วัย21ปีระหว่าง2บิ๊กทีมด้วยฝั่งขุนค้อนเวสต์แฮมพร้อมเปิดไฟเขียวพร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดส่วนทางฝ่ายนักเตะได้สงวนท่าทีพร้อมที่จะเลือกซบทั้ง2สโมสรโดยตั้งราคาค่าหัวของดาวเตะรายนี้สูงถึง8ล้านปอนด์นอกจากนี้ BBC Sport เพิ่มเติมอีกว่าอนาคตของเฟอร์นันจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากทัพขุนค้อนมีกำหนดการเรียกนักเตะกลับมารายงานตัวเพื่อลงซ้อมช่วงปรีซีซั่นณสนามซ้อมรัชกรีนในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมโดยคาดว่าปีศาจแดงแมนยูเต็ดจะเป็นฝ่ายขยับยื่นข้อเสนอแรกเข้าไปและไก่เดทองสเปอร์ก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเกทับกับทุกข้อเสนอที่แมนยูเต็ดรายนี้ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันพฤหัสบดีการอ่านหนังสือสักเล่มก่อนนอนจะช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายและได้มีสมาธิอยู่กับตัวเองคืนนี้ลองดูนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

แค่ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆสู่นึ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับ Mandated Lane Summer View เป็นเป้าหมายหลักเสริมริมเส้นฝั่งซ้ายรอเคลียร์อนาคตกับ Radford The Sky Sport สื่อของอังกฤษรายงานว่าปีศาจแดง Mandated กำลังให้ความสนใจในตัวของ Crescencio Summer View ตัวรุกริมเส้นจาก West Ham Unitedโดยระบุให้เขาเป็นเป้าหมายหลักในเกณฑ์เสริมทัพฝั่งซ้ายในตลาดซื้อขายรอบนี้โดยแม้ว่าในเวลานี้ยอดทีมแห่งโอลด์ทราฟฟอร์ดจะยังคงมุ่งมั่นกับการเสริมทัพในแผงมิดฟิลด์เป็นอันดับแรกแต่ชื่อของซัมเมอร์วิลล์ก็ถูกปักหมุดไว้ในเรดาร์ของสโมสรเช่นกันโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์ของซัมเมอร์วิลล์จะชัดเจนขึ้นในปัจจุบันหลังจากที่เนเธอร์แลนด์ได้ตกรอบในศึกฟุตบอลโลกไปแล้วโดยมีว่าในรายหลังหลายรายสโมสรบนเวทีพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดศึกแย่งตัวเขาร่วมกับแมนยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในการคว้าตัวรุกฝั่งซ้ายรายใหม่นี้ยังคงมีความยืดหยุ่นและขึ้นอยู่กับอนาคตของแรดฟอร์ดที่ยังคงไม่แน่นอนโดยแมนยูต้องการปล่อยตัวแรดฟอร์ดออกไปแต่ต้องรอคอยให้ภารกิจกับทีมชาติอังกฤษจบสิ้นถึงจะเริ่มจัดการกับสถานการณ์ของเขาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
10: Espiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับปืนใหญ่อาร์เซนอลตอบรับข้อเสนอจำนวน17ล้านปอนด์ในยื่นข้อเสนอของทรอสซาร์ดจากเบสิกตัสแล้วเหลือนักเตะตอบรับเบสิกตัสที่คำตอบด่วนโดยอาร์เซนอลได้ตอบตกลงยอมรับข้อเสนอจากเบสิกตัสหลังทีมดังในตุรกียื่นข้อเสนอซื้อตัวเลแฮนโดทอสซาตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยมูลค่า17ล้านปอนด์หรือประมาณ20ล้านยูโรเหลือแค่รอนักเตะตอบรับด้วยปืนใหญ่อาร์เซนอลมีความคิดที่จะเปิดรับข้อเสนอต่างๆในการขายตัวรุกริมเส้นชาวเบลเยียม31ปีโดยรายนี้เปลี่ยนแปลงขุมกำลังใหม่มาแทนที่ในตลาดรอบซัมเมอร์ตามรายงานของ Spox อย่างไรก็ตามทรอสซาร์ดกำลังรับใช้ทีมชาติเบลเยียมและต้องการโฟกัสในการแข่งขันก่อนโดยต่างทีมก็จากแดนไก่งวงมีความกระวนกระวายใจมากพวกเขาต้องความชัดเจนจากนักเตะหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
10: ้ Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีดื่มน้ำเปล่าเยอะขึ้นและลดการดื่มน้ำหวานลงสักนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 นาฬิกานี้ครับเปิดก่อนเรือตราจาอายุบัวดีวางตัวหลักในอนาคตเล็งปล่อยยืมอยู่กับลีลต่อไปโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เริ่มการเปิดการเจรจาเบื้องต้นกับอายุบวาลีมิดฟิลด์หัวฟูดาวรุ่งอนาคตไกลของสโมสรลีลในตอนนี้ในฐานะเป้าหมายที่เป็นไปได้ในแผนการทำทีมระยะยาวในอนาคตโดยมีสโมสรให้ความสนใจหลากหลายทีมขณะที่บราซิลซังชแมงก็ให้ความสนใจในนักเตะรายนี้แต่ได้ความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปโดยแมนซิตี้มีแผนที่จะความเป็นไปได้ในการปล่อยให้มิดฟิลด์วัย18ปีชาวโมร็อกโกอยู่กับลีลต่อไปอีก1ปีสอดคล้องกับความคิดของประธานสโมสรลีลที่ต้องการขายบัวดี้แต่ขอยืมตัวอยู่ต่ออีก1ปีไหลชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
7: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ยกันเลยแม่ alright alright ไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉัน

0: ชี
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

าสนาทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา10นาฬิกาครับเรื่องราวของเอซิมิลานประกาศคว้าตัวกอนซาโลรามอสกองหน้าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติใหม่ของสโมสรโดยเอซิมิลานแห่งซีอาร์อิตาลีประกาศคว้าตัวกอนซาโลรามอสกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทีมโดยแม้มิลานจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงตามรายงานระบุว่าบริษัทแดงดำตกลงจ่ายค่าตัวให้เปเชถูงกว่า74ล้านยูโรพ่วงเงื่อนไขส่วนเสริมที่อาจทำให้มูลค่ารวมขยับไปได้ถึง90ล้านยูโรเป็นสถิติใหม่ของนักเตะค่าตัวแพงสุดของสโมสรด้วยโดยสำหรับสถิติที่มิลานซื้อมาแพงที่สุดก่อนหน้านี้คือราฟาเอลเลอาได้มาจากลิล 49.5 ล้านยูโรในปี2019ส่วนฝั่งเปเช่ก็ปล่อยนักเตะย้ายออกราคาแพงสุดอันดับ2รองจากตอนที่ขายเนย์มาร์ให้อัลฮิราลด้วยค่าตัว90ล้านยูโรในปี2023รายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าปล่อยให้วันนี้เป็นแค่วันธรรมดาลองเปิดใจทำสิ่งใหม่ๆไม่แน่นะครับเราอาจทำสิ่งนั้นได้ดีจนน่าทึ่งเลยก็ได
1: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ก็ติดตาม
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสภารับหลักการร่างพรบ.งบปี70สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ288ต่อ119เสียงรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทเมื่อคืนนี้นายณัฐพงษ์เครืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสรุปภาพรวมของฝ่ายค้านตั้งคำถามว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้มีผลประโยชน์บางอย่างที่ทับซ้อนกับกลุ่มบุคคลที่กำลังเป็นเสาค้ำจุนให้กับรัฐบาลหรือไม่และกล่าวถึงพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเฉพาะในส่วนของแผน2จำนวน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนขณะที่ร่างงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศและไม่ได้มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอแต่ส่งตรงไปยังโครงการที่ผู้รับเหมาบางกลุ่มเป็นเจ้าของแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลหรือไม่และกำลังถูกจัดสรรไปยังองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่อยากไปแตะต้องหรือไม่จากนั้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนรัฐบาลกล่าวสรุปภาพรวมยืนยันรัฐบาลพยายามทำให้ประเทศแข่งขันได้คนไทยมีรายได้ที่สูงขึ้นในส่วนของการออกพรก.กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนงบลงทุนปีนี้เหลือ 70,000 ล้านบาทเพราะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังยืนยันการจัดทำงบประมาณรัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศจากนั้นที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ด้วยคะแนน288เสียงต่อ119เสียงงดออกเสียง86เสียงและตั้งกรรมธิการวิสามัญ72คนกำหนดเวลาประยติ30วันนัดประชุมกรรมธิการครั้งแรกวันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งยศวัฒน์พงษ์ประภาสแหล่งกันครับ
2: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
4: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีใครจะถึงวันหยุดแล้วไปกันต่อถ้ารู้สึกเหนื่อยก็แวะเติมพลังด้วยการฟังเพลงโปรดสักเพลงก็ได้นะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: ฟัง EFM ผ่านแอปA Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: เรื่องนี้ต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี่ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
14: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถผลักดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวจ่อตั้งชุดม้าเร็วกวาดล้างนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: 5 6 7 8

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สุรศักดิ์จ่อตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษจากส่วนกลางกวาดล้างนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายเมวันอิทธิพลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงมาตรการยกระดับความปลอดภัยและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังโดยเน้นย้ำการปราบปรามกลุ่มทุนนอมินีและการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติที่กระทำผิดอย่างจริงจังโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามนอมินีและสิ่งผิดกฎหมายในมิติท่องเที่ยวโดยจะจัดเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษหรือชุดม้าเร็วจากส่วนกลางเพื่อลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศสาเหตุที่ต้องใช้กำลังจากส่วนกลางเนื่องจากต้องการลดปัญหาอิทธิพลในพื้นที่และช่วยให้เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคทำงานได้สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยคณะทำงานชุดนี้จะกำกับดูแลทั้งเรื่องของชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดการลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวมไปถึงปัญหาการขนส่งยาเสพติดซึ่งจะประสานงานใกล้ชิดกับตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับความเข้มงวดสนามบินทั้งขาเข้าขาออกโดยในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนั้นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระทั้งขาเข้าและขาออกจากเดิมที่ขาออกมักจะเน้นเพียงวัตถุระเบิดแต่ปัจจุบันจะต้องตรวจเข้มเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยทั้งนี้เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้าใจในมาตรการดังกล่าวเพราะเป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยและเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ปารีสเอฟซีทีมดังแห่งศึกลูกหนังลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลง